0: ครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะสมมุติเป็นสถานการณ์จำลองขึ้นมาครับโดยสถานการณ์ของครูฟุกนะครับจะมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับครูฟุกขอตัวแทนนักเรียนหญิง1คนและนักเรียนชาย1คนครับออกมาเลยครับเชิญครับมาด้านหน้าเลยครับสำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้เป็นคุณพ่อและให้เป็นคุณแม่นะครับมีพ่อมีแม่ก็ต้องมีลูกใช่ไหมขอตัวแทนนักเรียนหญิง1คนเป็นลูกครับเชิญครับนี่คือเด็กหญิงใบบัวของครูฟุกนะครับจากนั้นครับอีก1คนครับสำคัญเลยนะครับคือเพื่อนคนนี้ครับนะครับเพื่อนคนนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งขายสมุดและขายปากกาครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร้านนี้ขายสมุด เล่มละกี่บาทและขายปากกาด้ามละกี่บาทนะครับสถานการณ์ของครูฟุกนะครับตอนนี้นะครับเด็กหญิงใบบัวเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนครับเด็กหญิงใบบัวก็ต้องรับเงินจากคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะให้เงินใบบัวคนละกี่บาทครับเนี่ย
1: 13บาทค่ะ
0: ตอนนี้ใบบัวได้รับเงินจากคุณแม่13บาทนะครับแล้วคุณพ่อจะให้กี่บาทครับ
1: 15บาทครับ
0: รับเงินจากคุณพ่ออีก15บาทนะครับในตอนนี้นะครับใบบัวได้รับเงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กหญิงใบบัวมีเงินอยู่กี่บาทครับตอนนี้28บาทใช่ไหมครับเด็กหญิงใบบัวจะนำเงิน28บาทนี้ไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
2: ขอซื้อปากกาหน่อยค่ะ
3: ปากกาด้ามละ14บาทครับ
2: มี28บาทซื้อได้กี่ด้ามคะ
3: ซื้อได้2ด้ามครับ
0: ตอนนี้เด็กหญิงใบบัวนะครับซื้อปากกาได้กี่ด้ามครับนักเรียน
4: 2
0: ด้ามโดยปากกาด้ามละกี่บาทครับ
4: 14
0: บาทใช่ไหมเด็กหญิงใบบัวมีเงินอยู่28บาทซื้อปากกาด้ามละ14บาทได้2ด้ามนะครับสถานการณ์ที่1จบไปเรียบร้อยแล้วครับปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนของเราหน่อยครับเข้าที่ได้เลยครับจากนั้นนะครับครูฟุกขอเริ่มที่สถานการณ์ที่2ครับครูฟุกขอตัวแทนนักเรียนหญิง1คนครับเชิญครับนักเรียนหญิงคนนี้นะครับจะเป็นเพื่อนของใบบัวซึ่งชื่อว่าใบบุญนะครับใบบุญนะครับใบบุญมีเงินอยู่กี่บาทครับตอนนี้กี่บาทคร
2: ับ 50บาทค
0: ่
2: ะ
0: ใบบุญมีเงินอยู่50บาทนะครับใบบุญจะนำเงินไปทำอะไรครับ
2: ไปซื้อสมุดค่ะ
0: ไปซื้อสมุดไปซื้อเลยครับ
2: เอาสมุด10เล่มค่ะ
3: สมุดเล่มละ6บาท10เล่มเป็นจำนวนเงิน60บาทครับ
0: อ้าวนักเรียนครับใบบุญซื้อสมุด10เล่มใช่ไหมเจ้าของร้านบอกว่าเล่มละ6บาทเป็นเงิน
3: 60
0: บาทแต่ใบบุญมีเงินอยู่กี่บาทครับ
5: 50บาท
0: เงินพอไหมนักเรียน
3: ไม่พอ
0: ไม่พอแสดงว่าใบบุญต้องหาเงินเพิ่มใช่ไหมครับช่วยใบบุญหน่อยครับว่าใบบุญต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทครับ
5: 10
0: บาทใช่ไหมครับแสดงว่าใบบุญต้องไปหาเงินเพิ่มนะครับเงินยังไม่พอครับสถานการณ์ที่2จบลงเพียงเท่านี้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเข้าที่ได้เลยครับนักเรียนครับจากสถานการณ์สมมติเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาสู่โจทย์กันนะครับใกล้เคียงกันไหมนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือแม่ให้เงินใบบัว13บาทพ่อให้เงินใบบัวอีก15บาทใบบัวนำเงินที่แม่และพ่อให้ไปซื้อปากกาด้ามละ14บาทใบบัวซื้อปากกาได้กี่ด้ามเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วซื้อได้กี่ด้าม2ด้ามครูฟุกถามว่านักเรียนจะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับสถานการณ์นี้นักเรียนต้องคิดอย่างไรก่อนอะไรนะนำ13ใช่ไหมบวกกับ15นำเงินที่พ่อให้คือ15บาทและนำเงินที่แม่ให้คือ13บาทมารวมกันก่อนใช่ไหมครับใบบัวก็จะมีเงินกี่บาท28บาทใช่ไหมเนี่ยบอกว่านำเงินที่คุณแม่ให้และคุณพ่อให้เนี่ยมารวมกันก่อนจากนั้นนำไปซื้อปากกาด้ามละกี่บาท14บาทโจทย์ถามว่าได้กี่ด้ามจ จากนั้นเอาไปทำอะไรต่อหารหารด้วยอะไรหารด้วย14ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ประโยคเสรักเป็นในวงเล็บนะครับ13บวก15หารด้วย14นะครับก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของเราช่องสี่เหลี่ยมของเรานี้นะครับแทนอะไรแทนจำนวนปากกาที่เราอะไรได้สื่อได้ใช่ไหมครับเป็นยังไงครับจากโจทย์ตรงนี้ครูฟุกจำลองเป็นสถานการณ์เข้าใจง่ายขึ้นไหมเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่านักเรียนเห็นถึงความเป็นจริงในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับจากข้อนี้ครับใบบุญมีเงิน50บาทต้องการซื้อสมุดเล่มละ6บาทจำนวน10เล่มใบบุญต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้แล้วว่าใบบุญต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาท10บาท10บาทนี้นักเรียนคิดมาจากอะไรเงินที่ใบบุญมีเพียงพอไหมครับ
4: ไม
0: ่พอใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าต้องหาเงินเพิ่มสมุดราคาของสมุดกี่บาทครับ
4: 6บาท
0: เล่มละ6บาทซื้อกี่เล่ม
4: 10เล่ม
0: เป็นเงินทั้งหมดกี่บาท
4: 60
0: บาทราคาสมุดของเราทั้งหมด60บาทแต่มีเงินอยู่เพียง50บาทแสดงว่าประโยคเสรีของเราเนี่ยอะไรต้องมาก่อนคิดอะไรก่อนครับคิด10คูณ6ก่อนใช่มั้ยครับ10คูณ6นะครับก็คือราคาสมุดทั้งหมดใช่มั้ยที่เราจะต้องจ่ายเงินไปนะครับแล้วก็ทำอะไรต
4: ่
0: อลบด้วย50คือลบด้วยเงินที่เรามีอยู่นะครับก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเป็นประโยคสัญลักษณ์ซึ่งนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วว่ากี่บาท10บาทนะครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับครูฟูก็นำมาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในโจทย์ปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับมาสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ครับนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหาเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนแรกคืออะไรทำความเข้าใจโจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับในการทำความเข้าใจปัญหานี้นักเรียนต้องพิจารณานะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกนั้นคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามครูฟุกให้นักเรียนทำอะไรไว้วงไว้ใช่ไหมและสิ่งที่โจทย์บอกให้ทำอะไรไว้ขีดเส้นใต้นะครับจากตรงนี้เป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจปัญหาหรือทำความเข้าใจโจทย์สิ่งไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับวงเอาไว้สิ่งไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับจากนั้นครับเราจะต้องมาวางแผนใช่ไหมครับในการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาดูองค์ประกอบของสิ่งที่โจทย์บอกมาว่าเอ๊ะเราจะมาวางแผนอย่างไรใช้ยุทธวิธีใดช่วยในการแก้ปัญหาซึ่งครูฟุกเคยนำเสนอไปหนึ่งรูปแบบคือการวาดแผนภาพใช่ป่ะที่เป็นวาดรูปใช่ไหมครับหนึ่งวิธีที่ครูฟุกได้นำเสนอไปนะครับเมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนก็ต้องมาทำอะไรต่อดำเนินการตามแผนขั้นดำเนินการตามแผนนี้คือเราต้องมาคำนวณหาคำตอบแต่เมื่อเราได้คำตอบมาแล้วนะครับขั้นอีกหนึ่งขั้นที่เราจะต้องมาปฏิบัติเช่นกันคืออะไร
4: ตรวจสอบ
0: ใช่ไหมเราต้องมาตรวจสอบคำตอบของเรานะครับในขั้นตอนการตรวจสอบมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบซึ่งก็ฟุกจะใช้หลักการประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครูฟุกนะครับจะตรวจให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับซึ่งครูฟุกได้นำเสนอไปในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับก็เป็นการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนเราจะนำขั้นตอนตรงนี้มาปฏิบัติในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปครับนักเรียนครับจากในต้นชั่วโมงเนี่ยครูฟุกบอกแล้วนะครับว่าวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนแสดงว่าเราต้องมีกระบวนการหาคำตอบเนี่ยจำนวนกี่ครั้ง2ครั้งใช่ไหมครับในโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนี้นักเรียนต้องลำดับให้ได้ว่าเราต้องคิดคำนวณที่อะไรก่อนแล้วก็คิดคำนวณอะไรทีหลังนะครับต้องลำดับให้ได้นะจากสถานการณ์นี้ครับครูฟุกนะครับให้นักเรียนนะครับทำความเข้าใจโจทย์ด้วยตนเองก่อนเมื่อระวังว่าใจโจทย์ด้วยตนเองเสร็จแล้วนะครับมาอภิปรายภายในกลุ่มว่าเราจะมีแนวทางในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้อย่างไรครับและวางแผนแก้ปัญหาได้เลยครับเชิญครับ

0: นักเรียนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์โจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนะครับจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้นักเรียนหาอะไรครับตอบครูฟุกอีกหนึ่งครั้งครับหาอะไรครับ
1: วิทยาศาสตร์ใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยกี่ชั่วโมง
0: จากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามวงไว้นะครับวงไว้จากนั้นครับมาพิจารณาสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรครับ
2: ใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เสร็จ5ส่วน6ชั่วโมงซึ่งมากกว่าทำการบ้านวิชาภาษาไทย1ส่วน4ชั่วโมง
0: โจทย์บอกว่านะครับวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เสร็จ5ส่วน6ชั่วโมงอันนี้คือของวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งมากกว่าทำการบ้านวิชาภาษาไทยเสร็จ1ส่วน4ชั่วโมงตอนนี้นักเรียนรู้ของวิชาภาษาไทยหรือยังรู้ยังครับอ้าวแล้วเสร็จ1ส่วน4ชั่วโมงคืออะไรอ่ะคือส่วนที่อะไรอะไรมากกว่าทำการบ้านคณิตมากกว่าใช่ไหมเสร็จ1ส่วน4ชั่วโมงหมายความว่าทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาภาษาไทยมากกว่าอยู่เท่าไหร่เศษ1ส่วน4ชั่วโมงนักเรียนครับและโจทย์ถามหาอะไรวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยกี่ชั่วโมงจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามถ้านักเรียนจะหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องรู้อะไรก่อนรู้เวลาทำการบ้านของวิชาอะไร
3: คณ
0: ิตศาสตร์ซึ่งรู้ยัง
3: ร
0: ู้แล้วคือเท่าไหร่ครับและนี่ก็ต้องรู้วิชาภาษาไทยว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับรู้ยัง
3: ย
0: ังไม่รู้แสดงว่าเรายังไม่รู้ของวิชาภาษาไทยแล้วเราจะหาวิชาภาษาไทยได้อย่างไรหลักว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่อะไรนะนำอะไรครับ
3: นำเวลาน
0: ำเวลาของคณิตศาสตร์คือเท่าไหร
3: ่
0: อ่ะแล้วทำไงอ่ะลบกับอะไรครับนั่นเองก็จะได้อะไรมาของวิชาอะไรของภาษาไทยเพื่อนๆต้นทางตอบนะครับว่าถ้าเราจะหาเวลาที่ใช้เวลาในการทำการบ้านของภาษาไทยใช่ไหมก็นำเศษ5ส่วน6มาลบด้วยเศษ1ส่วน4ตอนนี้เราได้ของภาษาไทยมายังได้แล้วใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายนำทำอะไรกันรวมกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุกนะครับจะนำเสนอรูปแบบการวิเคราะห์โจทย์นะครับโดยใช้ยุทธวิธีนี้นะครับนักเรียนครูฟุกจะใช้เป็นเส้นเวลานะครับจากตรงนี้ครูฟุกจะเพิ่มเติมให้นักเรียนมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับเวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนดูเศษ5ส่วน6ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงไหมครับถึงไหมถึงไหมครับ
3: ไม
0: ่ถึงใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอยู่แถวประมาณไหนใครชี้ให้ครูได้บ้างตัวแทน1คนเร็วประมาณไหนใครชี้ได้บ้างเร็ว1คนใครก็ได้ครับ1คนเร็วเชิญครับประมาณไหนครับประมาณไหนประมาณนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวกูดูนะโอเคนะครับถือว่าใกล้เคียงกับของครูฟุกนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: ตรงนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับนักเรียนเป็นเวลาที่เราใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เศษ5ส่วน6ชั่วโมงนะครับต่อไปครูฟุกต้องมีอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมซึ่งเป็นของวิชาอะไรวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาภาษาไทยเศษ1ส่วน4ชั่วโมงครูฟุกจะลากไปตรงนี้ก่อนคณิตศาสตร์มากกว่าใช่ไหมภาษาไทยก็ต้องไรกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน4ใช่ไหมครับแสดงว่าจากจุดนี้นะครับนักเรียนดูถึงตรงนี้ครูฟุกลากเส้นสีฟ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นของวิชาอะไรเนี่ยเส้นตรงนี้ภาษาไทยนักเรียนตอบฟุกแล้วว่าได้มาจากอะไรนำเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน4นะครับนี่ก็จะรู้แล้วนะครับว่าทำกันบ้านวิชาภาษาไทยเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่จากนั้นจากสิ่งที่3ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเนี่ยรวมกันเท่าไหร่นั่นเนี่ยจะหาคำตอบได้อย่างไรครับคิดยังไงนำอะไรมาครับเศษ5ส่วน6ก็คือเวลาของคณิตศาสตร์ใช่มั้ยครับที่ใช้ไปเครื่องหมายบวกต่อไปต้องในวงเล็บใช่มั้ยครับเป็นอะไรครับเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน4นะครับตรงนี้ก็เป็นการหาคำตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดำเนินการหาคำตอบกันครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าเราต้องคำนวณที่อะไรก่อนในวงเล็บคือเป็นการหาผลลบใช่ไหมทำอย่างไรหาผลลบมีหลักการไว้ยังไงจำได้ไหมครับทำตัวส่วนให้อะไรกันเท่ากันจะทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนไปทำอะไรครน.ครน.ของ6และ4คือเท่าไหร่อ่ะ6เท่าไหร่นะ
1: 12
0: ใช่ไหมครับครน.ของ6และ4เนี่ยคือ12จากนั้นคำนักเรียนจำนวนไหนที่ยังไม่คำนวณครูฟุกเคยบอกแล้วว่าต้องเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เรากำลังจะคำนวณในวงเล็บนะครับก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6ตามด้วยเครื่องหมายบวกนะครับในวงเล็บนักเรียนดูเศษ5ส่วน6ทำ6ให้เป็น12อะไรมาคูณ
1: 2
0: นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน6ได้ดังนี้ครับเครื่องหมายลบใช่ไหมเศษ1ส่วน4เอาอะไรมาคูณ
1: 3
0: แต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นบรรทัดต่อไปช่วยตอบครูฟุกหน่อยเร็วได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน6บวกในวงเล็บ
1: เศษ10ส่วน2
0: ลบด้วย
1: เศษ3ส่วน12
0: ตอนนี้ในวงเล็บหาผลลบได้หรือยังได้แล้วได้เท่าไหร่ครับในวงเล็บได้เท่าไหร
1: ่
0: เศษ7ส่วน12ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6บวกเศษ7ส่วน12ซึ่งเศษ7ส่วน12บอกกับฟุกได้ไหมเป็นเวลาทำการบ้านของวิชาอะไร
2: ภาษา
0: ไทยเห็นไหมนำเวลาทำการบ้านของวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมารวมกันใช่ไหมครับรวมกันได้หรือยังทำไมถึงรวมกันไม่ได
2: ้
0: ตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำไปหาครน.ครน.ของ6กับ12
2: 12
0: ใช่ไหมครับก็คือ12นะครับก็จะได้เป็นนักเรียนนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกอะไรบวกเศษ7ส่วน12เพราะจากตรงนี้ตัวส่วนเป็นอะไรแล้ว12แล้วนะครับมาทัดต่อไปครับตอบฟุกหน่อยเร็วตอบพร้อมกันเสียงดังๆเลยทั้งต้นทางและปลายทาง
1: เศษ7ส่วน12
0: บวก
1: เศษ7ส่วน12
0: เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ17ส่วน12ตอบได้หรือยัง ทำไมยังตอบไม่ได้
2: ยังไม่อยู่
0: ในรูปอย่างง่ายเศษ17ส่วน12เป็นเศษเกินเมื่อเป็นเศษเกินเราควรตอบในรูปของจำนวนครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เศษ5ส่วน12นั่นเองครับตอนนี้ได้คำตอบแล้วอย่าลืมคำนักเรียนโจทย์ปัญหาเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเราต้องมาสรุปคำตอบโดยสรุปให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับดังนั้นวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยนะครับ

1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงอันนี้ได้คำตอบมาแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งครูฟุกนะครับจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับนักเรียนดูนะครับครูฟุกจะตรวจสอบว่า1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับจากนั้นครับนักเรียนครับวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เท่าไหร่ครับจำได้ไหมเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน6ชั่วโมงนักเรียนจะประมาณเป็นเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นะ1ชั่วโมงถูกต้องครับจากนั้นครับและทำการบ้านวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งนักเรียนหาได้จากเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน4นักเรียนก็ได้คำตอบมาแล้วจากข้างต้นคือเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน12ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเป็นเศษ1ส่วน2หรือประมาณเป็น1ดี1ประมาณเป็นเศษ1ส่วน2เพราะสังเกตเศษ7ส่วน12เกินครึ่งมานิดนึงใช่ไหมครับก็ประมาณเป็นเศษ1ส่วน2นะครับจากนั้นครับแล้วเวลาที่ใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องนํา2นี้มาทำอะไรกันมาบวกกันใช่มั้ยซึ่งบวกกันก็จะเป็นค่าประมาณใช่มั้ยครับได้ประมาณเท่าไหร่ดูนะนํา1บวกเศษ1ส่วน2ใช่มั้ยครับครูฟุกนําค่าประมาณมาบวกกันนะครับได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงนะครับแต่คำตอบจริงๆของเราคือ1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงนั่นนี่คิดว่า1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงเนี่ยใกล้เคียงกับ1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงไหมใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแสดงว่า1เศษ5ส่วน2ชั่วโมงเนี่ยใกล้เคียงกับ1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงคำตอบที่เราได้มานั้นต้องเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับดังนี้เลยนะครับทำครบทุกขั้นตอนเลยคือทั้ง4ขั้นตอนใช่ไหมครับทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนและตรวจสอบคำตอบนะครับวันนี้ครูฟุกมีตัวอย่างเพียงแค่1ข้อนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมกันครับคือใบกิจกรรม 2.12 ครับดังนี้เลยนะครับสำหรับครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 2.12 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนครับทางต้นทางและปลายทางก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมทุกครั้งฟังคำชี้แจงก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทุกกลุ่มวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบวิเคราะห์และหาคำตอบนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับข้อเดียวสำหรับวันนี้ไม่ต้องเลือกเพราะมีข้อเดียวครับพร้อมยังครับทางต้นทางและปลายทางพร้อมยังถ้าพร้อมรับปรบมือหนึ่งครั้งครับสองครั้งครับหัวเราะเสียงดังๆครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่ดังนี้เลยนะครับเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับสลับกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นเฉลยให้นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับใครอยากตรวจสอบของกลุ่มหนึ่งกลุ่ม3จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม1นะครับเชิญครับต่อไปเป็นของกลุ่ม2ครับกลุ่มไหนจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม2ครับกลุ่ม4เชิญครับกลุ่มไหนจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม3ครับกลุ่ม2เชิญครับกลุ่มไหนจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม4ครับต้องเป็นกลุ่ม5ครับเชิญครับและสุดท้ายครับของน่าจะเป็นของกลุ่ม1นะครับเป็นผู้ตรวจสอบครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้นะครับและเดี๋ยวแต่ละขั้นตอนเนี่ยฟุกอาจจะอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยนะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วตรวจสอบความถูกต้องกันเลยครับ

ทำความเข้าใจปัญหานะครับในขั้นแรกนะครับนักเรียนต้องรู้ก่อนนะครับว่านักเรียนใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยบรรจุขวด10ขวดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็น10คูณ1เศษ1ส่วน4เท่ากับ10คูณเศษ5ส่วน4ใช่ไหมครับขั้นตอนนี้ตรวจสอบเลยนะครับจะได้เป็นตัวเศษคือ10คูณ5ตัวส่วนคือ4นะครับ

0: ครูฟุกนำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ2หาร10ได้5 2หาร4ได้2นะครับและนำตัวเศษคูณตัวเศษนะครับตัวส่วนคงเดิมได้เป็นเศษ25ส่วน2ครับเขียนให้อยู่รูปของจำนวนครั้งคือ12เศษ1ส่วน2ครับแสดงว่าปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่ใช้บรรจุขวดนะครับทั้ง10ขวดเลยนะครับคือ12เศษ1ส่วน2ลิตรครับขั้นตอนนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้เพื่อนได้เลยครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงให้เพื่อนด้วยครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกหาน้ำหมักชีวภาพทั้งหมดนะครับที่ใช้บรรจุขวด10ขวดก็คือใช้ไป12เศษ1ส่วน2ลิตรนะครับซึ่งนักเรียนต้องดูก่อนว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอเรามีน้ำหมักชีวภาพอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ทำได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่ครับ13เศษ1ส่วน2ลิตรเพียงพอไหม
1: เพียงพอ
0: ใช่ไหมครับเราก็มาดำเนินการเปรียบเทียบนะครับนักเรียนนักเรียนได้ตอบครูฟุกแล้วนะครับว่าเพียงพอนะครับครูฟุกก็ใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนค้ากับจำนวนค้านะครับเราก็ดูที่จำนวนนับใช่ไหมครับจำนวนนับก็คือ13มากกว่า12ก็สรุปเลยนะครับว่า13เศษ1ส่วน2มากกว่า12เศษ1ส่วน2แสดงว่าน้ำหมักชีวภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอในการบรรจุขวด10ขวดครับจากนั้นถ้าเพียงพอจะเหลือเท่าไรใช่ไหมครับเราก็นำมาทำอะไรกันนะลบกันก็คือนำ13เศษ1ส่วน2ลบด้วย12เศษ1ส่วน2นะครับครูฟุกก็แสดงได้ดังนี้ครับนักเรียนซึ่งเหลือเท่าไหร่ครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วเท่าไหร่ครับ1ลิตรใช่ไหมครับเหลือ1ลิตรนะครับเรียบร้อยแล้วครับจากตรงนี้เพื่อนตอบถูกไหมครับ
2: ถ
0: ู
2: กคร
0: ับถูกนะครับจากนั้นขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบของนักเรียนครูฟุกจะใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครูฟุกจะตรวจสอบว่ามีน้ำหนักชีวภาพอยู่เท่าไหร่ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมนักเรียนรู้แล้วว่ามีน้ำหนักชีวภาพอยู่13เศษ1ส่วน2ครูฟุกจะตรวจสอบว่าจริงหรือไม่นะครับซึ่งเราเหลือน้ำหนักชีวภาพอยู่เท่าไหร่ครับจำได้ไหม1ลิตรใช่ไหมครับและเราใช้ไปเท่าไหร่ครับที่บรรจุใส่ขวด10ขวด
1: 12เศษ1ส่วน2
0: อยากรู้ว่ามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอามาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมก็จะได้เป็น1บวก12เศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 13เศษ1ส่วน2
0: ตรงกับโจทย์ไหม
1: ตร
0: งกับโจทย์นะครับแสดงว่าสอดคล้องกับโจทย์เลยคำตอบของเรานะครับ1ลิตรที่ได้มาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมเพื่อนๆได้ถูกต้องไหมครับถูกนะครับนักเรียนครับลุกขึ้นไปส่งคืนที่กลุ่มของเจ้าของเลยครับส่งคืนได้เลยครับและเจ้าของกลุ่มนะครับลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วครูฟุกจะนำไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับไหนลองตรวจสอบสิถูกครบทุกขั้นตอนเลยไหมถูกไหมครับถ้าถูกต้องปรบมือให้กับตนเองทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคระนะครับที่เป็น2ขั้นตอนเนี่ยนักเรียนต้องลำดับการคิดนะครับว่าเราควรคำนวณที่อะไรก่อนใช่ไหมครับโดยเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าต้องคำนวณอะไรก่อนเราต้องมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับและวางแผนให้เรียบร้อยจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหาคำตอบใช่ไหมครับและตรวจสอบคำตอบซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของเราที่มีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับในอันนี้นะครับครูฟุกขอเน้นย้ำว่าต้องลำดับให้ดีนะครับว่าเราต้องคำนวณอะไรก่อนนะครับแบบฝึกหัดครับตรงนี้มี2ข้ออีก2ข้อเป็น4ข้อนะครับจากตรงนี้ครับครูฟุกอยากให้เน้นทางต้นทางและปลายทางเนี่ยฝึกฝนนะครับในการทำแบบฝึกหัดนะครับอย่างเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกฝนในเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับเพราะว่าเราต้องนำไปใช้ในชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะในชั่วโมงถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์3ขั้นตอนขึ้นมานะครับเราก็ต้องฝึกฝนในชั่วโมงนี้นะครับให้แม่นยำนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะได้ดูกันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน2ขั้นตอนครับในชั่วโมงนี้เราได้วิเคราะห์แล้วใช่ไหมวิเคราะห์เสร็จแล้วชั่วโมงต่อไปเราต้องมาเขียนแสดงนะครับวิธีทำหรือวิธีหาคำตอบของเรานะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.14 ครับใบกิจกรรม 2.13 นะครับนักเรียนครับอย่าลืมครับในระหว่างทำกิจกรรมนะครับครูฟุกได้ประเมินความ

0: เข้าใจของนักเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับครูฟุกก็เห็นแล้วนะครับว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและดำเนินการหาคำตอบได้อย่างถูกต้องนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับในเนื้อหาของวันนี้แล้วมาพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับซึ่งยังเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนครับไม่เกิน2ขั้นตอนนะครับเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงถัดไปนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดี

สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยกันเรื่องกองทุน SSF และ RMF มีประโยชน์คูณ2สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตาม Subscribe YouTube ให้ Don Channel ด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีคำถามนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า SSF ซึ่งมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะกอง SSF เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะความหมายของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาคมของ5ปีถัดไปค่ะเราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อกอง IMF ใหม่ได้นะคะเมื่อเรานำการลงทุนใน RMF บวก SSF บวกการลงทุนใน Provident Fund สำหรับพนักงานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกบข.สำหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ RMF เนี่ยก็กำหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ำ 3% ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ค่ะดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะกองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า SSF หรือมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน SSF นะคะในปีที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2573นะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม SSF ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม SSF เนี่ยนะคะมีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน SSF เราไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม SSF เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง 30% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาทค่ะข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม RMF ค่ะข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน RMF เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน SSF เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างทางได้ค่ะเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม SSF นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการลงทุนด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือ
บางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCF ทำให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดอารมณ์กล้าๆกลัวๆในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มกันในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยที่3นั่นเองครับหน่วยที่3นะครับจะมีชื่อว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นครับก็คือเมื่อชุมชนมีปัญหาเงินทุนหรือว่าขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่ต่ำก็จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยในป .6 นะครับครูจะยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นประมาณ4กลุ่มครับกลุ่มแรกนะครับที่เราจะเรียนกันคือกลุ่มที่มีชื่อว่าอะไรครับกลุ่มออมทรัพย์ต่อไปนะครับ2กลุ่มแม่บ้านแล้วก็3นะครับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็4นะครับวิสาหกิจชุมชนนี่นะครับก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นที่พวกเราจะต้องเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในกลุ่มแรกคือกลุ่มอะไรครับกลุ่มออมทรัพย์นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่ากลุ่มออมทรัพย์เคยไหมครับเคยได้ยินจากไหนครับ
3: จาก
2: ที่บ้านคุณแม่คุณยายคุณป้าพูดใช่ไหมครับแล้วก็จากไหนอีกครับที่เคยได้ยินจากอะไรนะครับ
3: โทรศ
2: ั
3: พท์
2: โทรศัพท์เคยเลื่อนผ่านแล้วเขียนว่ากลุ่มออมทรัพย์ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยได้ยินคำว่ากลุ่มออมทรัพย์ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยครับจุดประสงค์นะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มออมทรัพย์จากกรณีตัวอย่างได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มออมทรัพย์ครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าเกิดจากแนวคิดใดนักเรียนคิดว่าเกิดจากแนวคิดใดครับถ้าดูจากรูปภาพแล้วทำไมต้องเกิดกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นดูจากภาพไหนลองทายสิานักเรียนปลายทางด้วยนะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันทายสิครับว่าจากภาพคิดว่าทำไมถึงเกิดกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นแน่นอนครับผู้ชายเขาไม่มีอะไรผู้ชายไม่มีเงินแล้วมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องเอ๊ะเกี่ยวกันยังไง
4: เมื่อไม่มีเงินจะได้กู้ไปใช้
2: เดี๋ยวครูจะอธิบายแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์นะครับก็คือเกิดจากสมาชิกนะครับในชุมชนขาดแคลนทุนทรัพย์ก็คือไม่มีเงินในการลงทุนการประกอบอาชีพเมื่อไม่มีเงินเขาต้องทำอย่างไรครับเขาจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับก็อาจจะไปขอกู้จากธนาคารซึ่งการขอกู้เงินจากธนาคารเนี่ยก็แล้วแต่ธนาคารใช่ไหมครับว่าจะอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัติสถานการณ์หนึ่งก็คือไปขอกู้เงินจากระบบเงินกู้นอกระบบซึ่งอาจจะกู้ได้ง่ายมากกว่าอะไรครับมากกว่าธนาคารแต่ว่าดอกเบี้ยยังไงครับดอกเบี้ยสูงมากเงินกู้นอกระบบก็ไม่ใช่ทางเลือกเมื่อพึ่งธนาคารไม่ได้ธนาคารไม่อนุมัติจากนอกระบบก็ดอกเบี้ยสูงทำอย่างไรล่ะก็เลยเกิดแนวคิดกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาครับให้สมาชิกนะครับรู้จักฝึกออมเงินแล้วก็ช่วยเหลือกันเองภายในกลุ่มเมื่อสมาชิกเดือดร้อนก็คือสามารถไปกู้เงินมาลงทุนได้นั่นเองครับนี่นะครับก็คือแนวคิดการเกิดกลุ่มออมทรัพย์ให้สมาชิกในชุมชนนะครับรู้จักพึ่งตนเองหรือเรียกกันว่าธนาคารชุมชนครับเข้าใจไหมครับแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เข้าใจแล้วต่อไปนะครับเรามาทราบความหมายของกลุ่มออมทรัพย์กันว่าหมายถึงอะไรจากที่ครูอธิบายคร่าวๆไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักอะไรครับรู้จักอะไรเอ่ยรู้จักการออมเงินหมายความว่านอกจากเราออมเงินแล้วเนี่ยถ้าสมาชิกคนใดเดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีเงินนำไปลงทุนก็สามารถกู้ไ จากในกลุ่มใช่ไหมครับซึ่งดอกเบี้ยก็ยังไงไม่แพงมากนี่นะครับก็คือความหมายของกลุ่มออมทรัพย์ต่อไปนะครับเรามาดูความเป็นมาของกลุ่มออมทรัพย์กันว่ากลุ่มออมทรัพย์จัดขึ้นตั้งได้อย่างไรกลุ่มออมทรัพย์นะครับจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2517นานยังนานแล้วในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ตั้งแต่ฉบับที่3เลยตอนนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยน่าจะอยู่ประมาณแผนที่12แสดงว่านานมากตั้งแต่ฉบับที่3เลยแล้วก็นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์สารพีอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับกลุ่มออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เรามาดูจุดประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันครับว่าจัดตั้งเพื่ออะไรที่ครูได้เล่ามาเมื่อสักครู่ก็อย่างเช่นข้อที่1ส่งเสริมให้สมาชิกยังไงครับรู้จักอะไรรู้จักการออมเงินของคนในท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การประกอบอาชีพครับแสดงว่าส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงินแสดงว่ามันต้องมีอะไรสมุดอะไรให
4: ้
2: ต้องมีสมุดออมเงินใช่ไหมครับสมาชิกก็ต้องไปฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนซึ่งสมุดฝากเงินของกลุ่มออมทรัพย์นะครับจะมีชื่อเรียกว่าสมุดสัจจะสะสมทรัพย์เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
4: ไม่เคย
2: ถ้าไม่เคยได้ยินลองถามคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายที่บ้านนะครับว่ามีสมุดสัจจะสะสมทรัพย์หรือไม่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็รายละเอียดก็จะบอกว่าฝากครั้งที่เท่าไหร่วันเดือนปีแล้วก็ส่งเป็นจำนวนเงินเท่าใดอันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับบุ๊กแบงก์สมุดบัญชีธนาคารใช่ไหมครับแต่นี่เราฝากให้กับธนาคารในชุมชนของเราก็จะเรียกว่าสมุดสัจจะสะสมทรัพย์นั่นเองครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มข้อที่2ก็คือให้สมาชิกได้รับเงินกู้นำเงินไปลงทุนต่อยอดในการประกอบกิจการต่างๆเมื่อสักครู่ที่ครูบอกแล้วว่านอกจากให้สมาชิกรู้จักการงมเงินแล้วแต่ถ้าสมาชิกคนไหนเงินไม่พอที่จะนำไปลงทุนก็ไปสามารถยังไงได้ครับกู้ได้จากกลุ่มออมทรัพย์ครับก็อย่างเช่นนำไปกู้เพื่อการทำนานำเงินกู้ไปลงทุนในการเลี้ยงอะไร
4: เล
2: ี้
4: ยงเป
2: ็
4: ด
2: ไข่นำเงินกู้จากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อไปเลี้ยง
4: ไก
2: ่ไข่นั่นเองครับนี่คือตัวอย่างของสมาชิกในชุมชนนะครับที่ไปขอกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มาประกอบอาชีพต่างๆต่อไปนะครับข้อที่3ให้สมาชิกนะครับมีประสบการณ์ในการบริหารแล้วก็จัดการเงินทุนของกลุ่มตัวเองก็มีหน้าที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพนักงานธนาคารคนหนึ่งอ่ะสมาชิกภายในกลุ่มอันนี้ครูจะยกตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์ศูนย์พัฒนาฝึกอาชีพเทศบาลตำบลนาเฉลียงก็จะต้องมีโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มดังนี้ก็อย่างเช่นมีพวกคณะกรรมการอำนวยการผู้เบิกผู้ถอนเงินแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคณะกรรมการเงินกู้แล้วก็จะมีพวกอะไรอีกเหรัญญิกรู้จักเหรัญญิกไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าเหรัญญิกก็คือสมมุตินะครับถ้านักเรียนตกลงกันกับเพื่อนในกลุ่มว่าจะต้องเก็บเงินเข้ากลุ่มในห้องอาทิตย์ละ10บาทเคยมีไหมครับข้อตกลงแบบนี้เคยข้อตกลงแบบนี้ใช่ไหมครับว่าอาทิตย์หนึ่งพวกเราเคยตกลงเก็บวันอาทิตย์ละเท่าไหร่ครับ
4: 5บาท
2: ใช่ไหมครับแล้วใครเป็นผู้รวบรวมเงินคุณครูเป็นผู้รวบรวมเงินใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณครูให้พวกเราแบ่งหน้าที่กันให้ใครเป็นผู้เก็บรวบรวมเงิน คนนั้นจะเรียกว่าเหรัญญิกนั่นเองอันนี้นะครับเป็นคำเป็นความรู้ใหม่นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของให้สมาชิกนะครับรู้จักบริหารจัดการบริหารเงินทุนของกลุ่มตัวเองก็จะมีพวกเหรัญญิกฝ่ายอำนวยการฝ่ายส่งเสริมแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนเงินกู้ต่างๆต่อไปนะครับเรามาดูหลักการการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์นะครับว่ากลุ่มออมทรัพย์นะครับได้ดำเนินการโดยยึดหลักการใดบ้างหลักการนี้นะครับจะเรียกว่าคุณธรรม5ประการของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะมีความอะไรครับความซื่อสัตย์แสดงว่าเมื่อเราสัญญาว่าเราจะฝากเงินให้กับกลุ่มออมทรัพย์เดือนละ30บาททุกเดือนแสดงว่าเราทุกเดือนไหมครับทุกเดือนนี่นะครับก็คือความซื่อสัตย์หรือว่าเราขอกู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์ไป 10,000 แล้วก็กำหนดส่งคืนเป็นงวดเมื่อวันที่กำหนดส่งคืนก็ต้องชำระคืนแสดงว่ายึดคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์นั่นเองต่อมาคุณธรรมข้อที่2คือความอะไรครับเห็นอกเห็นใจกันถ้าสมาชิกคนไหนเดือดร้อนไม่มีเงินนำไปลงทุนก็สามารถขอกู้ได้จากกลุ่มนั่นเองก็คือยึดหลักความเห็นอกเห็นใจกันครับแล้วก็คุณธรรมข้อที่3ก็คือความอะไร
3: ความร
2: ับผิดชอบก็คล้ายๆกับความซื่อสัตย์เมื่อสักครู่ก็ถ้าเรากู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ไปแล้วเราต้องยังไงมีความรับผิดชอบในการส่งเงินกู้คืนต่อมานะครับความเสียสละแล้วก็สุดท้ายความวางใจกันถ้าสมาชิกคนไหนเดือดร้อนก็ต้องเห็นอกเห็นใจให้กู้ยืมแล้วก็วางใจว่าคนนี้เนี่ยเขาก็มีความรับผิดชอบที่ต้องส่งเงินคืนแน่นอนต้องยึดความไว้วางใจกันนี่นะครับก็คือคุณธรรม5ประการของกลุ่มออมทรัพย์ครับต่อไปนะครับเรามาดูสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์กันสมาชิกนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสมาชิกสามัญก็คือบุคคลทุกเพศทุกวัยที่อยู่ในชุมชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญให้กับกลุ่มได้ต่อไปนะครับสมาชิกวิสามัญก็อย่างเช่นพวกกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีนะครับสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์หรือว่าข้อที่3นะครับสมาชิกกิตติมศักดิ์ก็อย่างเช่นพวกข้าราชการภิกษุสงฆ์ก็คือคหบดีหรือว่าคนรวยในชุมชนที่ต้องการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์โดยไม่หวังผลตอบแทนก็คืออยากให้กลุ่มออมทรัพย์เนี่ยเจริญเติบโตก็นำเงินมาฝากเพื่อช่วยเหลือกลุ่มให้มีเงินที่ยังไงเพิ่มมากขึ้นต่อไปนะครับเรามาดูหน้าที่ของสมาชิกกันเมื่อนักเรียนเป็นสมาชิกแล้วนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างข้อนี้เราจะมาดูกันครับหน้าที่ข้อแรกเลยในการเป็นสมาชิกก็คือต้องส่งเงินสัจจะสะสมเป็นประจำทุกเดือนสำคัญเลยต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนนั่นเองโดยสมุดเงินฝากชื่อว่าอะไรแล้วนะจำได้เปล่าสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ต่อมา2ส่งคืนเงินกู้ตามกำหนดก็คือสมมุติว่านักเรียนไปขอกู้เงินจากกลุ่มมาเมื่อครบตามกำหนดก็ต้องส่งคืน3เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มแล้วก็4เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีมีการประชุมก็ต้องเข้าร่วมต่อไปนะครับหน้าที่ข้อที่5มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มทำอะไรกันแล้วก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม6ให้ข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะที่ดีแก่กลุ่มครับแล้วก็สุดท้าย7กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มครับต่อไปนะครับเรามาดูประโยชน์ของการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์บ้างว่ากลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก่อตั้งขึ้นแล้วจะมีประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนอย่างไรบ้างเรามาดูกันข้อที่1นะครับส่งเสริมให้ประชาชนแน่นอนต้องรู้จักอะไรการอะไรครับการออมเงินแล้วก็นำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพโดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินอื่นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ข้อที่2พัฒนาคนให้มีคุณธรรม5ปันต่อมาข้อที่3 ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนให้กับบุคคลในชุมชนต่อไปนะครับข้อที่4พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆเช่นการเป็นผู้นำการปกครองตามระบบประชาธิปไตยครับต่อไปนะครับเรามาดูกลุ่มตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์กันบ้างว่าในประเทศไทยมีกลุ่มออมทรัพย์ที่มีชื่อว่าอะไรบ้างก็อย่างเช่นกลุ่มแรกนะครับที่ครูยกตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียวบ้านแดง2อันนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามต่อไปนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร่มเมืองอันนี้อยู่ที่จังหวัดตรังต่อไปนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคาอยู่ที่นครศรีธรรมราชต่อไปนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอยู่ที่พลูเตียวตะกั่วป่าอยู่ที่จังหวัดพังงาต่อมานะครับกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสักแต่นี้นะครับเขามีคำว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสักแสดงว่ามีวิสาหกิจชุมชนเข้ามาร่วมด้วยเดี๋ยวเราจะเรียนกันด้วยเรื่องวิสาหกิจชุมชนก็อยู่ที่หาดสำราญจังหวัดตรังแล้วก็สุดท้ายนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนตำบลนาเกลือที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์ที่ทั่วประเทศที่ครูได้รวบรวมมาต่อไปนะครับครูได้มีกรณีกลุ่มออมทรัพย์ตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็เมื่อพวกเราดูให้ตั้งใจดูแล้วก็พยายามจับประเด็นให้มากที่สุดหลังจากดูเสร็จครูจะมาสอบถามคำถามนักเรียนประมาณ 4-5 ข้อจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ที่ครูนำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนให้นักเรียนตั้งใจดูนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีชื่อกลุ่มว่าอะไรจุดประสงค์ตั้งเพื่ออะไรแล้วก็ประโยชน์ของกลุ่มมีอะไรบ้างให้ตั้งใจดูแล้วก็จับประเด็นให้ได้มากที่สุดแล้วก็ครูจะมีคำถามอยู่ประมาณ 4-5 ข้อครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพยายามจับประเด็นจากวิดีโอให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามนักเรียนไปทางด้วยนะครับตั้งใจดูนะครับ
5: เรียกว่าธนาคารชุมชนเป็นออมทรัพย์ชุมชน
6: ใช่
5: ขอโทษนะฮะอย่างตอนนี้สมาชิกมีกันเท่าไหร่ล่ะ
6: เหมือนดีกลุ่มว่าเปวอง 2,000 กว่าคนเลย
5: 2,000 กว่าคนเฉพาะกลุ่มของเราตรงน
6: ี้ใช่เฉพาะกลุ่มนี
5: ้แอบกระซิบหน่อยสิว่ารวมๆทั้งหมดเท่าไหร่แล้ว
6: 14ล้านเนี่ย
5: 14ล้านแล้วเหรอเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นด้วย
6: ค่ะๆๆเขาก็มีเครือข่ายเตะเยก็ไปเป็นมี7กลุ่มค่ะ
5: ถ้า7กลุ่มเนี่ยเงินรวมกันประมาณเท่าไหร่
6: เป็น100ล้านเลยค่ะตอนนี้
5: ร้อยล้านเลยเหรอ
6: ค่ะก็สมาชิกประมาณถึง 5,000 คนค่ะ
7: การที่ชุมชนมาตั้งกลุ่มทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยพอเขาพึ่งการเงินของกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มของเขาเองทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยได้มาเท่าไหร่กำไรอยู่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของมันได้ส่วนแบ่งกันอย่างเท่าเทียมตรงนี้แหละมันคือการเป็นการหยุดการเอาเปรียบของระบบทุนข้างนอก
8: ผลกำไร 50% จะหักเข้าสู่กองทุนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านทั้งสวัสดิการรักษาพยาบาลเบิกเงินค่านอนโรงพยาบาลได้คืนละ200บาทโครงการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้เด็กๆในชุมชนโดยจะเริ่มในปี2566นี่ล่ะครับรวมถึงการเกิดขึ้นของกองทุนที่ดินซึ่งช่วยรักษาที่ทำกินของชาวบ้านไม่ให้ถูกธนาคารยึดอีกด้วย
9: กองทุนที่ดินเนี่ยคือเป็นการปกป้องที่ดินไม่ให้ลุดหายไปไม่ให้ลุดไปอยู่ในมือนายทุนไม่ให้ลุดไปอยู่กับคนรวยอะไรเนี่ยแล้วก็มีที่ว่าที่ดินที่ถูกยึดไปเนี่ยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นที่ทำกินเนี่ยออมทรัพย์เองก็คือเป็นการช่วยเหลือไปไถ่ถอนมาจากธนาคารแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยได้มาโค้นกับกลุ่มออมทรัพย์ดอกเบี้ยร้อยละ50ตังค์ได้เพื่อที่ว่าเขามาเป็นที่อยู่อาศัยและก็เป็นที่ทำกินเนี่ย
10: ดีใจได้ของเดิมกลับคืนมาก็เป็นหนี้บุญคุณออมทรัพย
11: ์ยากที่ว่ายายไม่เคยได้ไปอยู่จากธนาคารเพราะเราไม่ออมทรัพย์นี่เหมือนกับยายได้ควักธนาคารเป็นธนาคารของเราเลยเนียนเป็นของสมาชิกทุกคนเลย มื่อก่อนยายอายุ40ปีก็มาอยู่ในออมทรัพย์ถึงมียาย72ก็ยังไม่ต้อยจากออมทรัพย์ยังอยู่เพื่อผลประโยชน์ไว้ลูกให้ล้านวันข้างหน้า
9: ตรงนี้มันถือว่า30ปีแหละที่พี่ซื้อตัวเองได้มายายบ้านนะโดยชาวบ้านบริหารกันเองชาวบ้านช่วยชาวบ้านนะคนจนก็ต้องช่วยเหลือคนจน
8: กว่า30ปีที่ชาวบ้านที่นี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการรวมตัวกันภายใต้แนวคิดชาวบ้านช่วยชาวบ้านคนจนต้องช่วยคนจนทำให้คนที่นี่มีเงินเก็บจัดการการเงินของชุมชนได้ที่สำคัญพวกเขาลดการเอาเปรียบจากแหล่งทุนข้างนอกได้และสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมรดกของคนคาบสมุทรสถิงพระในรุ่นต่อไปได้อีกด้วย

จบไปแล้วนะครับเรื่องกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับนักเรียนได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับชื่อกลุ่มออมทรัพย์อะไรนะครับบ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนครับต่อไปก็จะเข้าสู่คำถามจากคุณครูนะครับว่านักเรียนสามารถจับประเด็นได้หรือเปล่าจากวิดีโอเมื่อสักครู่เดี๋ยวครูมีคำถามดังนี้ครับเรามาดูคำถามข้อแรกข้อที่1กลุ่มออมทรัพย์จากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรข้อที่2กลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวมีสมาชิกจำนวนกี่คนแล้วก็ข้อที่3นะครับกลุ่มออมทรัพย์มีเงินสะสมในกลุ่มจำนวนกี่บาทแล้วก็ข้อที่4นะครับผลกำไร 50% ของกลุ่มออมทรัพย์จะหักเข้ากองทุนเพื่อนำไปทำสิ่งใดแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับกลุ่มออมทรัพย์มีกองทุนที่ดินทวงเงินที่ดินทำกินช่วยสมาชิกไถ่ถอนจากธนาคารแล้วก็ให้สมาชิกผ่อนกับกลุ่มในอัตราดอกเบี้ยเท่าใดนี่นะครับคำถามประมาณ5ข้อเดี๋ยวให้ปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งจากที่ได้ดูวิดีโอแล้วก็ตอบคำถามคุณครูทั้ง5ข้อครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองปรึกษากับเพื่อนๆ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนจากที่ได้ชมวิดีทัศน์เรื่องกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลี่ยวไปต้นแบบธนาคารชุมชนแล้วก็จากคำถามของคุณครูตอบกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ตอบได้นะครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันแล้วก็ตรวจสอบคำตอบของพวกเรานะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าข้อที่1 นะครับกลุ่มออมทรัพย์จากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวใช่ไหมครับถูกต้องใครตอบถูกทำเครื่องหมายถูกได้เลยต่อไปข้อที่2กลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวมีสมาชิกกี่คนเอ่ย
1: 2,000 คน
0: ประมาณ 2,000 กว่าคนครับต่อไปข้อที่3กลุ่มออมทรัพย์มีเงินสะสมในกลุ่มจำนวนกี่บาทเฉพาะเฉพาะบ้านหัวเปลวใช่ไหมครับ14ล้านบาทแต่ถ้ารวมกับกลุ่มอื่นที่เขาบอกว่าร่วมมือกัน7กลุ่มจะมีเงินฝากถึง
1: 100
0: กว่าล้านเลยเยอะมากต่อไปนะครับข้อที่4ผลกำไร 50% ของกลุ่มออมทรัพย์จะหักเข้ากองทุนเพื่อนำไปทำสิ่งใดครับส่งเสริมให้สมาชิกมีลูกมีหลานเรียนฟรีถึงปริญญาตรีหรือว่าถ้าสมาชิกคนใดป่วยนอนโรงพยาบาลไม่สามารถทำงานได้ก็จะได้รับค่าเงินชดเชยคืนละกี่บาทนะ
1: 200
0: บาทต่อไปข้อที่5กลุ่มออมทรัพย์นะครับมีกองทุนที่ดินทวงคืนที่ดินทำกินช่วยสมาชิกไถ่ถอนจากธนาคารและก็ให้สมาชิกผ่อนกับกลุ่มในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
1: ร้อยละ50สตางค
0: ์ร้อยละ50สตางค์ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยนี่นะครับก็เป็นคำถามจากกลุ่มออมทรัพย์กรณีตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จไหมครับนักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยให้สมาชิกรู้จักการออมเงินสมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็สามารถกู้เงินได้แล้วก็กำไรจากกลุ่มออมทรัพย์ก็สามารถนำไปเป็นสวัสดิการต่างๆให้กับชุมชนได้เยอะแยะมากมายเลยครับต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราอันนักเรียนนั่งตัวตรงแล้วก็พร้อมที่จะฟังคำสั่งจากครูว่าพวกเราต้องทำอะไรก็คือครูนะครับจะให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็ตอบคำถามที่กำหนดครับโดยครูจะมีบทความมาให้นะครับกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปี๊ยะให้พวกเราอ่านแล้วก็ตอบคำถามคล้ายๆกับที่ชมวิดีทัศน์ไปสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูบทความกันเลยกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปี๊ยะนะครับก็จะมีบทความอยู่ที่ใบงานของพวกเราใช่ไหมครับให้พวกเราอ่านแล้วก็จับประเด็นสำคัญให้ได้แล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดครับนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไม่เอ่ยใบงานเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ให้พวกเราอ่านบทความกลุ่มออมทรัพย์กรณีตัวอย่างบ้านของเปี๊ยะแล้วก็ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนักเรียนครับนั่งตัวตรงแล้วก็หันมามองด้านหน้าเตรียมปากกาแดงครับคนไหนที่ตอบไม่ตรงกับคุณครูก็แก้กับกาแดงให้เรียบร้อยด้วยนะครับเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนักเรียนครับดูด้วยข้อที่1กลุ่มออมทรัพย์กรณีตัวอย่างมีชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์อะไรกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียนั่นเองข้อที่2วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้คืออะไรถูกต้องครับเก่งมากเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทุนแล้วก็หนี้สินในชุมชนครับต่อไปข้อที่3ในระยะช่วงเริ่มต้นกลุ่มออมทรัพย์มีเงินออมเท่าใดครับ
1: 2,800 บาท
0: มีเงินออมแค่ 2,800 บาทเองถือว่าน้อยต่อไปในปีพ.ศ. 2550กลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกถึง 7,000 กว่าคนมีเงินออมแล้วก็ทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มประมาณกี่บาทครับ
1: 220ล้านบาท
0: เยอะไหมครับ220ล้านบาทถือว่าเยอะมากจากที่เงินออมครั้งแรกของกลุ่มมีกี่บาทนะ
2: 2,800 บาท
0: 2,800 บาทปัจจุบันกลายเป็น220ล้านถือว่าเยอะมากต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายสมาชิกนะครับได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้อย่างไรได้รับประโยชน์อย่างไรครับ
2: ได้รับประโยชน์เป็นทุนการศึกษาม
0: ีสวัสดิการให้กับสมาชิกภายในกลุ่มอย่างเช่นกองทุนค่ารักษาพยาบาลและก็กองทุนเพื่อบริการสังคม12กองทุนช่วยเหลือค่าทำศพรายละ 7,000 บาทแล้วก็ให้ทุนการศึกษาแล้วก็การกีฬาแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุครับนี่นะครับก็เฉลยใบงานกลุ่มออมทรัพย์ทำกันถูกหมดทุกข้อไหมครับถูกหมดเลยไม่ยากเลยครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ช่วงสรุปของเราแล้วสรุปนะครับนักเรียนกลุ่มออมคือการรวมตัวกันของประชาชนด้วยความสมัครใจไหมครับสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออมเงินอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใช้เงินในการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็ใช้จ่ายทั้งของตนเองและก็บุคคลอื่นภายในกลุ่มครับก็คือถ้าสมาชิกภายในกลุ่มมีความเดือดร้อนก็สามารถไปกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ได้นักเรียนครับถ้าเปรียบเสมือนกลุ่มออมทรัพย์ว่าเป็นชื่ออะไรเราก็จะตั้งชื่อได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เปรียบเสมือนธนาคารชุมชนนั่นเองก็คือคนในชุมชนเป็นเจ้าของต้องฝากเงินทุกเดือนแล้วก็ถ้าสมาชิกในกลุ่มเดือดร้อนก็สามารถไปกู้เงินจากธนาคารชุมชนได้เพื่อนำมาลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที
2: ่
0: ต่ำไม่แพงมากนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบธนาคารชุมชนครับต่อไปนะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือกลุ่มแม่บ้านครับเราจะมาดูกันว่ากลุ่มแม่บ้านคืออะไรตั้งขึ้นเพื่อเหตุผลใดแล้วก็ได้ทำอะไรบ้างในกลุ่มแม่บ้านสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: ยด้วย
1: ครับ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างใบปลิวกันไปแล้วในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะโดยที่ครั้งที่แล้วครูได้ชี้แจงไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าในวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างชิ้นงานประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่าแผ่นพับนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการในการสร้างแผ่นพับนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนคุณครูขอชี้แจงในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. อธิบายวิธีการวางแนวหน้ากระดาษและจัดคอลัมน์โดยใช้โปรแกรมประมวลคำ2. สร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมประมวลคำค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมประมวลคำนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในการสร้างแผ่นพับในวันนี้ครูมีคำถามทบทวนจากครั้งที่แล้วค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยวิธีใดคะช่วยกันตอบดังๆเลยว่าครั้งที่แล้วเราได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยวิธีใดเอ่ยก็คือการสร้างใบปลิวใช่ไหมคะถูกต้องนะคะครั้งที่แล้วเราได้ทำการสร้างชิ้นงานที่เรียกว่าใบปลิวถูกไหมคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับไพแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะรวมไปถึงมีการนำเสนอวิธีการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยนะคะเก่งมากๆไปกันต่อค่ะนักเรียนคำถามข้อถัดไปนะคะถ้าต้องการนำเสนอเนื้อหาที่มีรายละเอียดจำนวนมากและมีหลายหน้าจะใช้วิธีในข้อ1ได้หรือไม่ถ้าหากว่าคุณครูมีเนื้อหาที่จะใช้ประชาสัมพันธ์มากมายเลยสมมุติว่าครูมีข้อมูลเนื้อหาให้นักเรียน3หน้ากระดาษ A4 นักเรียนสามารถประชาสัมพันธ์โดยใช้ใบปลิวแบบครั้งที่แล้วได้ไหมคะได้ไหมลูกตอบดังๆเลย
2: ไม
1: ่ได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าเราควรจะประชาสัมพันธ์โดยใช้สิ่งใดแทนนอกจากใบปลิวคะการสร้างแผ่นพับใช่ไหมคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสำหรับนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่ามีสื่อหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีจำนวนมากได้บ้างนักเรียนลองนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบกันมาถูกไหมคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้ค่ะแนวคำตอบของครูนะคะใบปลิวสามารถใส่ข้อมูลได้จำนวนหนึ่งอาจนำเสนอได้ไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วนและไม่น่าสนใจและใน1แผ่นมีเพียง2หน้าเท่านั้นจากที่เราได้ลงมือทำใบปลิวกันไปในครั้งที่แล้วถูกไหมคะเราสามารถใส่ข้อมูลได้เพียง2หน้ากระดาษ A4 นั่นคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะซึ่งส่วนใหญ่ใบปลิวเนี่ยจะต้องมีการสร้างขึ้นมาให้มีความน่าสนใจใช่ไหมคะแต่บางกรณีถ้าเรามีข้อมูลที่มากเกินไปเราจะต้องใส่ข้อมูลจำนวนเยอะทำให้ไม่สามารถใส่รูปภาพหรือของตกแต่งอื่นๆในใบปลิวได้ถูกไหมคะก็จะทำให้ใบปลิวนั้นไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีจำนวนมากเราจึงไม่ควรใช้ใบปลิวนั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะใช้อะไรในการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะได้ลงมือทำกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องการสร้างแผ่นพับค่ะซึ่งใบความรู้นี้นะคะจะอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนในหน้าที่32ค่ะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้จากในชุดกิจกรรมที่นักเรียนมีอยู่หรืออาจจะศึกษาจากใบความรู้ที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะใช้ความรู้นี้นะคะในการลงมือสร้างแผ่นพับของตัวเองในครั้ง ถัดไปที่เราจะได้ลงมือทำกันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากในใบความรู้นะคะมีการนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างแผ่นพับโดยคุณครูนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่2การสร้างแผ่นพับและทดลองพับกระดาษเป็นแผ่นพับขนาด4 6และ8หน้าตามลำดับนะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่โต๊ะของนักเรียนนะคะจะมีกระดาษ A4 อยู่คนละ1แผ่นนะคะกระดาษ A4 ใบนี้นะคะจะใช้ในการทดลองพับแผ่นพับของนักเรียนโดยคุณครูบอกแล้วว่าจะต้องพับทั้งหมด4 6แล้วก็8หน้านะคะถามว่า4หน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติพร้อมกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนำกระดาษ A4 ที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวลงมือพับไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอันดับแรกนะคะเรามาพับแผ่นพับที่มีขนาด4หน้ากันก่อนนะคะอันดับแรกค่ะการพับแผ่นพับที่มีขนาด4หน้าให้นักเรียนทำการพับครึ่งกระดาษในแนวนอนค่ะให้นักเรียนถือกระดาษเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการพับครึ่ง A4 ไปแบบนี้เลยค่ะพับลงไปเลยนะคะจะได้กระดาษนี้นะคะถามว่าจะเป็นแผ่นพับ4หน้าได้อย่างไรนี่คือหน้าที่1นะคะเมื่อเปิดเข้าไปฝั่งด้านนี้คือหน้าที่2ถูกไหมคะด้านนี้คือหน้าที่3และด้านนี้คือหน้าที่4นี่คือแผ่นพับ4หน้าที่เราจะได้ทำกันในวันนี้นะคะนักเรียนลองพับดูนะว่าได้เหมือนกันหรือไม่นะคะได้ไหมคะได้นะลำดับต่อไปนักเรียนคะคลี่กระดาษออกมาอีกครั้งหนึ่งลำดับต่อไปเราจะ

ทำการพับแผ่นพับจำนวน6หน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแผ่นพับด้านใน1 2 3และด้านนอก1 2 3 2ด้านจะต้องมีด้านละ3หน้านะคะวิธีการพับนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยค่ะให้นักเรียนถือกระดาษ A4 แน่นอนเหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นครึ่งหน้ากระดาษอยู่ใช่ไหมคะวิธีการให้นักเรียนพับอ่ะเริ่มจากทางขวามือของนักเรียนนะคะพับเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะกะปริมาณนะคะกะขนาดให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้พับลงไปเลยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารอยพับจากครั้งที่แล้วจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมที่เราพับใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนค่ะพับให้ทับเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะขออภัยพอดีว่าขนาดของครูนะคะอาจจะไม่พอดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ให้นักเรียนลองกะขนาดให้สามารถประกบกันได้พอดีนะคะจะได้เป็นแผ่นพับ6หน้านะคะพอนักเรียนคลี่กระดาษออกมาจะมีด้านหน้า1 2 3แล้วก็ด้านหลัง1 2 3เช่นเดียวกันนี่คือแผ่นพับ6หน้านั่นเองได้ไหมคะได้ไหมบางคนได้แล้วนะคะบางคนอาจจะยังพับขนาดยังไม่ถูกต้องนะคะลองพับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าได้แล้วนักเรียนลองชูกระดาษขึ้นยกกระดาษขึ้นสูงๆค่ะให้นักเรียนปลายทางได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะว่าลักษณะของกระดาษที่เป็น6หน้าเป็นแบบใดนะคะบางคนนะคะครูเห็นว่าพับเกินไปเป็นแบบ8หน้าไม่เป็นไรนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถเข้าใจวิธีการพับได้แล้วนะคะบางคนได้8หน้าแล้วแสดงว่านักเรียนพับไปจนถึงที่เป็น8หน้าแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเอาลงได้ค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายเหลือการพับกระดาษแบบ8หน้าใช่ไหมคะวิธีการค่ะนักเรียนจำเส้นตรงกลางของแผ่นพับที่มี4หน้าได้ไหมคะที่เราพับครึ่งหน้ากระดาษจำได้ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้เราทำแบบ6หน้าพอเป็นแบบ8หน้าค่ะนักเรียนเหมือนเดิมทางขวานะขวามือของนักเรียนนะคะพับปลายกระดาษให้จรดกับรอยกึ่งกลางของการพับกระดาษครั้งแรกนะคะพับลงไปที่นักเรียนพับกันมาแล้วได้8หน้าที่เป็น4ช่องเล็กๆค่ะแบบนั้นเลยก็คือมุมขวาทางขวาใช่ไหมลูกพับเข้ามาให้อยู่ในเส้นกึ่งกลางของการพับกระดาษครั้งแรกทางซ้ายมือเช่นเดียวกันพับเข้ามาเลยค่ะพับเข้ามาเลยนะคะให้จรดเส้นกึ่งกลางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็จะได้ลักษณะ4หน้าแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าครูคะรอยทับกันดูยากมากเลยไม่เป็นไรค่ะแค่นักเรียนสามารถพับออกมาแล้วนะคะมีตัวอย่างเป็น3ช่อง4ช่องนะคะตามรูปแบบของแผ่นพับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะพอได้ไหมคะพอได้ไหมลูกพอได้นะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติในการทำแผ่นพับโดยใช้กระดาษ A4 ครั้งนี้ได้หรือไม่นะคะนักเรียนลองพับไปพร้อมๆกันแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็ครูปลายทางดูได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าแผ่นพับ4หน้า6หน้าแล้วก็8หน้าเป็นอย่างไรถูกไหมคะวันนี้เราจะทำแผ่นพับทั้งหมด4หน้าค่ะนักเรียนง่ายมากนะคะถ้าเราเทียบกับการพับกระดาษเมื่อสักครู่นี้ก็คือการพับครึ่งเข้ามาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เราจะใช้วิธีการสร้างแผ่นพับแบบ4หน้ากันก่อนอื่นค่ะครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะคะโดยในใบความรู้นะคะจะมีเอกสารประกอบต่างๆเยอะแยะเลยนักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะในใบความรู้ส่วนที่1ค่ะจะมีการชี้แจงนะคะในเรื่องของข้อมูลที่นักเรียนจะต้องใส่ในแต่ละหน้า
นะคะเมื่อนักเรียนพับกระดาษเป็น4หน้าแล้วก็คือพับครึ่งกระดาษ A4 ถูกไหมคะจะมีด้านหน้า2ส่วนใช่ไหมลูกด้านหลังอีก2ส่วนเพราะฉะนั้นในใบความรู้นะคะจะมีจำแนกไว้ให้แล้วว่ากระดาษด้านหน้านะคะจะเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่2นะคะซึ่งส่วนที่2จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องนะคะในกระดาษด้านหน้าอีกฝั่งนึงจะเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่3เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนและรูปภาพที่เกี่ยวข้องนะคะกระดาษด้านหลังค่ะจะเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่4ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานรางวัลที่ได้รับและรูปภาพที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนะคะพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่1นะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระดาษด้านหลังจะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลชื่อเล่นและรูปภาพนะคะซึ่งตอนนี้นักเรียนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าข้อมูลส่วนที่1อยู่ตรงไหนส่วนที่2อยู่ตรงไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมกระดาษที่เราพับกันเมื่อสักครู่นี้พับครึ่งไว้เลยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลี่กระดาษออกมาจะเห็นว่าจะมีด้านหน้า2ช่องด้านหลัง2ช่องใช่ไหมคะกระดาษทางด้านหน้านะคะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นส่วนที่2ให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษได้เลยส่วนที่2นะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นส่วนที่3ส่วนกระดาษด้านหลังนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนที่4และทางด้านขวามือจะเป็นส่วนที่1นะคะให้นักเรียนดูประกอบในชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบความรู้มีให้อยู่แล้วนะคะเขียนตัวเลขไว้เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่สับสนเวลาใส่ข้อมูลลงไปนะคะในใบความรู้นะคะยังมีรายละเอียดในเรื่องของการกำหนดการวางแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะว่าในใบความรู้มีการแนะนำเรื่องใดบ้างนะคะมีส่วนไหนที่นักเรียนจะต้องทำนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อมูลที่นักเรียนจะได้พิมพ์ในวันนี้คุณครูให้เวลานักเรียนในการศึกษาข้อมูลก่อนนะคะดูคร่าวๆว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำการสรุปความเข้าใจแล้วก็จะมีคำถามให้นักเรียนได้ตอบเกี่ยวกับใบความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการศึกษาใบความรู้ที่2นะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนคงจะพอทำความเข้าใจได้ว่าวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างแผ่นพับอย่างไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเช่นเคยค่ะคุณครูจะมีการสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ในขณะที่ปฏิบัตินะคะพร้อมกับคุณครูนักเรียนก็สามารถดูเพิ่มเติมในใบความรู้ประกอบควบคู่กันไปได้เลยค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้ไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาให้นะคะโดยคำถามเหล่านี้จะเป็นการอธิบายถูกไหมคะเป็นการอธิบายสรุปจากที่นักเรียนได้ทำความเข้าใจไปนะคะให้นักเรียนอธิบายวิธีการทำงานต่อไปนี้โดยอ้างอิงจากใบความรู้ที่2การสร้างแผ่นพับโดยคุณครูจะให้นักเรียนอธิบายใน2ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกนะคะการกำหนดการวางแนวหน้ากระดาษทำได้อย่างไร
1: เปลี่ยนเป็นแนวนอนค
0: ่ะก็คือตั้งค่าหน้ากระดาษให้อยู่ในแนวนอนใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะขอบคุณนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์ทำได้อย่างไรสำหรับนักเรียนแล้วจากที่ศึกษาจากใบความรู้นักเรียนสามารถแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์ได้อย่างไรคะ
2: แบ่งเป็น2คอลัมน์ค่ะ
0: แบ่งเป็น2คอลัมน์โดยไปที่คำสั่งคอลัมน์ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2คอลัมน์ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถทำความเข้าใจจากใบความรู้ได้แล้วก็สามารถสรุปแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้ถูกต้องใช่ไหมคะเอาละค่ะจาก2คำถามนี้นะคะมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าว่าที่นักเรียนตอบมาถูกต้องหรือไม่นะคะแนวคำตอบของครูนะคะเราใช้เครื่องมือนะคะ orientation นะคะใช้กำหนดแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนและแนวตั้งได้ก็ถือว่าถูกนะเพราะว่านักเรียนตอบมาว่าตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนใช่ไหมคะแล้วก็โดยการคลิกเมนู layout นะคะแล้วก็ orientation นั่นเองแล้วก็เลือกเป็นแนวนอนนะคะต่อไปค่ะในการแบ่งคอลัมน์ใช่ไหมคะเครื่องมือคอลัมน์ใช้แบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์โดยคลิกที่เมนู layout แล้วก็เลือกคำสั่งคอลัมน์หลังจากนั้นแบ่งให้เป็น2คอลัมน์นั่นเองเก่งมากๆนะคะนักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะให้นักเรียนนำเสนอออกมาให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังนะคะแล้วก็หากว่าคำตอบของนักเรียนอาจจะยังไม่ใกล้เคียงกับของเพื่อนๆนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ในใบความรู้ใหม่อีกสักครั้งนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากคำถามที่คุณครูได้ให้นักเรียนนะคะทำการวิเคราะห์จากใบความรู้เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเราแล้วค่ะกิจกรรมของเราคืออะไรคะอ่านเสียงดังๆเลย
3: การสร้างแผ่นพ
0: ับ ใช่ค่ะอย่างที่ครูบอกไปแล้วในวันนี้เราจะมีการลงมือในการสร้างแผ่นพับจำนวน4หน้านั่นเองนะคะพร้อมไหมคะ
4: พร
0: ้
4: อมค
0: ่
4: ะ
0: พร้อมไหมพร้อมนะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะลงมือนะคะเข้าสู่ในการปฏิบัติกิจกรรมครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางก่อนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบและสร้างแผ่นพับ4หน้านำเสนอประวัติของตนเองตามเงื่อนไขข้อที่4ในใบความรู้ที่2หัวข้อการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์บทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนออกแบบและสร้างแผ่นพับ4หน้านำเสนอประวัติของตนเองตามเงื่อนไขข้อที่4ในใบความรู้ที่2หัวข้อการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์นั่นเองค่ะแล้วค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในวันนี้อย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะให้นักเรียนสร้างแผ่นพับ4หน้านำเสนอประวัติของตนเองตามเงื่อนไขข้อที่4ในใบความรู้ที่2หัวข้อการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์นะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะคะแต่หากกรณีที่นักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะคะไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างแผ่นพับนะคะให้นักเรียนใช้วิธีการออกแบบแล้วก็เขียนข้อมูลลงในกระดาษ A4 โดยอย่าลืมว่าจะต้องพับให้มีหน้ากระดาษทั้งหมด4หน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเราเข้าสู่กิจกรรมในการปฏิบัติการสร้างแผ่นพับกันเลยนะคะให้นักเรียนทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ ช่นเคยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนค้นหาโปรแกรม Microsoft Word ค่ะนะคะค้นหาโปรแกรม Microsoft Word หลังจากนั้นนักเรียนก็กดเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะในระหว่างที่นักเรียนเปิดโปรแกรมนะคะอย่าลืมว่าเมื่อกดเปิดโปรแกรมเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกในส่วนของเอกสารเปล่านะคะเป็นการเริ่มต้นในการทำงานเอกสารของนักเรียนค่ะเลือกเอกสารเปล่าได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากในใบความรู้ที่2เมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนอ่านข้อที่1ให้คุณครูฟังดังๆหน่อยว่าขั้นตอนแรกในข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้างอ่านเสียงดังๆเลยค่ะสร้างเอกสารใหม่เราทำการสร้างเรียบร้อยแล้วข้อที่2ล่ะคะ
1: ในที่นี้จะกำหนดขอบบนล่างด้านขวาด้านล่างด้านนี
0: ้ก็คือการกำหนดระยะขอบกระดาษถูกไหมคะยังพอจำได้ไหมเอ่ยว่าครั้งที่แล้วเรามีการกำหนดระยะขอบอย่างไรอันดับแรกนะคะจะต้องไปที่คำสั่งเขาโครงไปที่คำสั่งเขาโครงได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนไปที่คำสั่งเขาโครงเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะค้นหานะคะให้นักเรียนใช้วิธีการหาคำว่าระยะขอบให้เรียบร้อยเมื่อเจอคำว่าระยะขอบเสร็จแล้วนะลำดับต่อไปค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะคะระยะขอบแบบกำหนดเองนี่เป็นการทบทวนแบบครั้งที่แล้วเลยนะเมื่อนักเรียนนะคะเลือกระยะขอบแบบกำหนดเองแล้วเหมือนเดิมค่ะในส่วนของระยะขอบนะคะบนล่างซ้ายขวาตามในใบความรู้จะต้องกำหนดเป็นเท่าไหร่คะ 0.5 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนคะทำการกำหนดระยะขอบได้เลยค่ะ 0.5 นะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะบนล่างซ้ายขวานะคะกำหนดเป็น 0.5 ทั้งหมดเลยนักเรียนจะใช้วิธีการกรอกตัวเลขแบบคุณครูก็ได้นะคะในระหว่างที่นักเรียนกรอกระยะขอบนะคะเมื่อกรอกครบทั้ง4ด้านแล้วจะต้องทำอย่างไรเอ่ยจะต้องกดตกลงถูกไหมคะขั้นตอนแรกคือเราจะต้องกำหนดระยะขอบก่อนนะคะว่าในแต่ละด้านบนล่างซ้ายขวาจะต้องมีขนาดระยะขอบอยู่ที่ 0.5 เซนติเมตรนะคะเมื่อนักเรียนทำการกำหนดระยะขอบเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่บนหน้าจอนะคะมีการขยับตำแหน่งไปอยู่ชิดซ้ายบนของขอบกระดาษเลยเพราะว่าเรามีการตั้งระยะขอบใหม่แล้วนะคะให้มีระยะขอบที่เล็กลงนะคะเพื่อที่จะใช้ในการกรอกข้อมูลแผ่นพับของเรานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าบางคนกำลังกรอกตัวเลขระยะขอบนะคะส่วนใหญ่ทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอไปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนที่กำลังกรอกตัวเลขอยู่นะคะนักเรียนก็สามารถทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดหน้ากระดาษแล้วก็การวางแนวนะคะนักเรียนคะข้อต่อไปในชุดกิจกรรมใบความรู้ต่อจากการกำหนดระยะขอบคืออะไรคะอ่านเสียงดังๆเลยค่ะ
1: เลือก
0: เครื่องมือที่ใช้ในการวางแนวหน้ากระดาษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องมือที่จะใช้ในการวางแนวหน้ากระดาษจะอยู่ใกล้ๆกับระยะขอบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวางแนวหน้ากระดาษจะอยู่ใกล้ๆกับเครื่องมือกำหนดระยะขอบเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่าการวางแนวสัญลักษณ์นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของกระดาษ2แผ่นที่ซ้อนกัน ในแนวตั้งและแนวนอนซึ่งในชุดกิจกรรมใบความรู้ให้นักเรียนกำหนดเป็นแนวอะไรคะ
4: แนว
0: แนวอะไรเอ่ยแนวนอนนะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะคลิกซ้ายที่คำว่าการวางแนวแล้วเลือกเป็นแนวนอนได้เลยค่ะคลิกซ้ายเลือกกระดาษเป็นแนวนอนได้เลยนะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าหน้ากระดาษของนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนมีความกว้างมากขึ้นถูกไหมคะในระหว่างนี้นะคะมีบางคนกำลังปรับหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพอได้ไหมคะจากในใบความรู้นะคะตอนนี้เราทำไปแล้ว2ขั้นตอนนะคะมีการกำหนดระยะขอบให้เป็น 0.5 ทั้ง4ด้านแล้วก็มีการจัดหน้ากระดาษให้อยู่ในแนวนอนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นอะไรเราค่อยไปทำพร้อมๆนะคะนักเรียนคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่นักเรียนปรับหน้ากระดาษเป็นแนวนอนแล้วคืออะไรเมื่อระวางแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนแล้วต่อไปเราต้องทำการแบ่งอะไรเอ่ยแบ่งคอลัมน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีกระดาษเป็นแนวนอนแล้วการแบ่งคอลัมน์อยู่ในคำสั่งใกล้เคียงกับการจัดหน้ากระดาษเป็นแนวนอนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันค่ะนักเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะยังคงอยู่ในคำสั่งเค้าโครงนะคะการแบ่งคอลัมน์จะอยู่ในคำสั่งที่มีชื่อว่าคอลัมน์ตรงตัวเลยนะคะสัญลักษณ์จะเป็นกระดาษ A4 แล้วก็มีขีดๆด้านในนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของคอลัมน์นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับ2คำสั่งที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้หาเจอยังคะมีใครหาไม่เจอไหมลูกไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่าคอลัมน์ค่ะแล้วจะมีคำสั่งย่อยลงมานะคะคำสั่งที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือ1 2 3ซ้ายขวานะคะความหมายของแต่ละคำสั่งนะคะอันดับแรก1ก็คือ1คอลัมน์2ก็คือ2คอลัมน์3คือ3คอลัมน์ซ้ายขวาก็คือการแบ่งคอลัมน์นะคะมีชิดซ้ายชิดขวาแบ่งเป็น2คอลัมน์เหมือนกัน

คอลัมน์ในครั้งนี้นักเรียนอาจจะยังสับสนว่าแล้วจะดูอย่างไรว่ามีการแบ่งเป็น2คอลัมน์แล้วถูกไหมคะวิธีการสังเกตค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นเส้นที่อยู่ตรงขอบของเอกสารทั้งด้านบนและทางด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวครูจะขยายให้เห็นชัดๆนะคะตรงนี้เลยค่ะนักเรียนตรงที่เมาส์ของครูชี้อยู่นะคะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันตรงขนาดตรงนี้ค่ะที่มีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆแล้วจะสิ้นสุดตรงหมายเลข12แล้วก็รั้งท้ายมาอีก2 3ขีดนะคะตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้นักเรียนแบ่งออกเป็น2คอลัมน์แล้วเห็นไหมคะทางซ้ายจะเริ่มตั้งแต่ขีดตรงนี้จนถึงหมายเลข12แล้วก็มีขีดเลยออกมาอีกนะคะส่วนทางขวาก็จะมีการแบ่งในลักษณะเดียวกันให้นักเรียนสังเกตนะคะว่ามีเส้นตรงนี้ที่แรงเงาสีขาวไว้เห็นไหมคะส่วนตรงที่เป็นแรงเงาสีเทานี่คือส่วนแบ่งของคอลัมน์ค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนดูเพิ่มเติมในใบความรู้หน้าที่37ว่านักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อมูลใดบ้างในส่วนแรกด้านหน้าทางซ้ายมือสิ่งที่จะต้องพิมพ์คืออะไรคะส่วนในหน้าที่1ที่จะต้องพิมพ์คืออะไรในชุดกิจกรรมใบความรู้คืออะไรคะรางวัลไหมคะรางวัลและผลงานที่เคยได้รับเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนให้นักเรียนก้มลงไปบนแป้นพิมพ์แล้วก็ลองพิมพ์ข้อมูลของตัวเองลงไปเดี๋ยวครูจะลองพิมพ์ให้เป็นตัวอย่างนะรางวัลนะคะและผลงานที่เคยได้รับแบบนี้เลยนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะผลงานที่1คืออะไรนะคะผลงานที่2ของนักเรียนคืออะไรนักเรียนมีกี่ผลงานนะคะกี่รางวัลที่เคยได้นักเรียนพิมพ์ใส่เลยนะคะในส่วนนี้คือรางวัลและผลงานที่เคยได้รับใส่ของตัวเองนะคะแล้วนักเรียนทางด้านขวามือล่ะในคอลัมน์ทางด้านขวามือจะต้องใส่อะไรชื่อนามสกุลใช่ไหมคะชื่อเล่นแล้วก็รูปภาพของนักเรียนนักเรียนดูพร้อมกันก่อนเงยหน้าดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนทำนะในส่วนนี้นะคะตรงคอลัมน์ทางด้านขวาวิธีการที่นักเรียนจะพิมพ์คอลัมน์นี้ให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางบริเวณที่อยู่พื้นที่ทางด้านขวาแล้วทำการคลิกแบบนี้นะคะหรือใช้วิธีการ Enter ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะใช้วิธีการ Enter นะเมื่อนักเรียนกด Enter ลงมาเรื่อยๆเคอร์เซอร์จะขยับมาทางด้านขวามือที่เป็นอีกหนึ่งคอลัมน์นะคะนักเรียนเนี่ย Enter ลงมาเรื่อยๆนะคะจากคอลัมน์ที่1เดี๋ยวครูย่อขนาดให้เห็นชัดๆเห็นไหมคะตอนนี้เคอร์เซอร์ของครูอยู่ในคอลัมน์ที่1เมื่อนักเรียนกด Enter ลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะขยับมาอยู่ในคอลัมน์ที่2แล้วก็นักเรียนก็สามารถพิมพ์ชื่อนะคะนามสกุลของตัวเองลงไปบวกกับชื่อเล่นด้วยก็ได้นะคะแบบนี้พิมพ์ข้อมูลลงไปให้ครบตามในเอกสารคู่มือนะคะว่าใบความรู้ที่มีอยู่ว่านักเรียนจะต้องพิมพ์อะไรลงไปบ้างแต่ในครั้งนี้เรามีทั้งหมดด้วยกัน4หน้าวิธีการพิมพ์หน้าที่2นักเรียนก็ทำเหมือนเดิมค่ะกด Enter ลงมาเรื่อยๆนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วนะไม่ใช่พิมพ์แค่หัวข้ออย่างครูนะกด Enter ลงมานะคะแล้วก็หน้าเอกสารจะทำการขึ้นหน้าใหม่ในคอลัมน์ถัดไปให้นะคะในหน้านี้ก็คือใส่ประวัติใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะครูจะพิมพ์หัวข้อไว้ให้ประวัติส่วนตัวแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยอีกหนึ่งคอลัมน์ทางด้านขวานะคะจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษานะคะแบบนี้นี่คือข้อมูลที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ลงในแผ่นพับนะคะจะมีทั้งหมด4คอลัมน์จะได้2หน้ากระดาษ A4 นักเรียนคะก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองให้นักเรียนเงยหน้ามองอีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวครูจะสอนใส่สัญลักษณ์ตกแต่ง

งในกรณีที่นักเรียนไม่มีรูปภาพนะวิธีนี้ง่ายมากนะคะทุกคนมองบนหน้าจอแล้วดูไปพร้อมๆกันนะคะวิธีการใส่เครื่องมือในการตกแต่งนะคะกรณีที่เราไม่มีรูปภาพให้นักเรียนไปที่เมนูแทรกนะคะสามารถทำพร้อมกันได้นะหรือใครจะดูก่อนก็ได้ไปที่เมนูแทรกนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ insert หลังจากนั้นค้นหาคำว่ารูปร่างค่ะหาคำว่ารูปร่างให้เจอนะเมื่อนักเรียนคลิกตรงคำว่ารูปร่างจะมีสัญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะนักเรียนสามารถนำสัญลักษณ์เหล่านี้มาใช้ในการตกแต่งได้สมมติว่าในหน้าประวัติส่วนตัวครูต้องการใช้หน้ายิ้มไปใช้ในการตกแต่งประวัติของคุณครูนะคะคุณครูก็ใช้วิธีการเลือกรูปร่างแล้วเลือกหน้ายิ้มแล้วก็ทำการวาดได้เลยวิธีการวาดทำอย่างไรคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็วาดออกมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านบนเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นการตกแต่งรูปร่างนักเรียนใส่สีตามชอบเลยค่ะครูอยากได้หน้ายิ้มสีเหลืองเห็นไหมคะแล้วก็เส้นรูปร่างก็คือเส้นขอบด้านนอกนะคะต้องการให้เป็นสีแดงแบบนี้สีเขียวดีกว่าน่ารักดีนะคะนี่ง่ายได้แล้วเห็นไหมคะนักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะครูให้เวลานักเรียนในการปฏิบัติแผ่นพับของตัวเองนะคะหากวันนี้นักเรียนทำไม่ครบทั้ง4ส่วนไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยให้ได้ส่วนแรกของด้านหน้าที่มี2คอลัมน์ถูกไหมคะแล้วก็ที่เหลือกลับไปทำเป็นการบ้านได้แต่วันนี้ทำให้ได้เยอะที่สุดนะคะลงมือได้ค่ะ

0: ได้พอสมควรแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมาปฏิบัติใส่ข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ของนักเรียนเองนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยว่าข้อมูลที่จะต้องใส่นะคะจะต้องใส่อะไรบ้างจะเป็นข้อมูลในส่วนที่1 นะคะเกี่ยวกับรางวัลแล้วก็ผลงานที่เคยได้รับนั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะหากในวันนี้นักเรียนไม่สามารถสร้างชิ้นงานครบทั้ง4ส่วนได้ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาทำนะคะปฏิบัติให้ดูในส่วนแรกก่อนแล้วก็กลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะครั้งหน้าคุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองหลังจากที่ได้กลับไปทำแล้วนะคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวให้ออกทำนะคะพิมพ์ข้อมูลในส่วนของรางวัลและผลงานที่ได้รับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าเราได้มีวิธีการพิมพ์แล้วก็ตกแต่งอย่างไรเชิญค่ะอันดับแรกเราจะต้องพิมพ์เกี่ยวกับผลงานของตนเองนะคะว่าได้รับหรือว่าเคยได้รับรางวัลใดไปบ้างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนใส่เป็นข้อมูลของตัวเองนะคะรางวัลของตัวเองหรือผลงานที่นักเรียนเคยได้รับตลอดปีการศึกษาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนของเรานะคะได้รางวัลเรียนดีนะคะประจำปีใช่ไหมคะประจำปีการศึกษาแล้วใส่พอสอเลยค่ะปีการศึกษาที่เท่าไหร่คะใส่ตัวเลขเลยลูกใส่เป็นตัวเลขปีการศึกษาได้เลยค่ะนี่คือรางวัลที่ได้รับใช่ไหมคะลองตกแต่งเพิ่มเติมใส่ปีการศึกษาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้กับเพื่อนปลายทางดูหน่อยว่าหากจะตกแต่งใส่สัญลักษณ์รูปร่างจะต้องทำอย่างไรนักเรียนลบข้อ2ออกก็ได้ค่ะลบออกไปเลยกดลบเลยค่ะแล้วก็ลองแทรกสัญลักษณ์สัก1อย่างค่ะเป็นวิธีการเดี๋ยวนะใส่พอสอเพิ่มไปอีก1ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ลองแทรกเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยว่าหากจะแทรกรูปร่างทำได้อย่างไรสำหรับเราใส่รางวัลที่ได้รับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็วาดได้เลยค่ะถูกต้องเปลี่ยนสีเลยค่ะเปลี่ยนสีตรงไหนได้บ้างเรียบร้อยใช่ไหมคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนที่จะออกมาสาธิตค่ะเก่งมากๆขอบคุณนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่นักเรียนสามารถสร้างแผ่นพับได้ตามใบความรู้ใช่ไหมคะเก่งมากๆทุกคนเลยแต่อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากในวันนี้แผ่นพับที่นักเรียนทำอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครบทั้ง4ส่วนไม่เป็นไรค่ะให้นักเรียนกลับไปทำเพิ่มเติมที่บ้านนะคะเป็นการบ้านพร้อมกับศึกษาใบความรู้ไปด้วยนะคะในครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวครูจะมีการนำเสนอชิ้นงานที่เพื่อนๆนะคะได้ลงมือปฏิบัติแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะไว้ครั้งหน้าเรามาดูผลงานไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจบกันไปนะคะคุณครูขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปบทเรียนค่ะจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันไปแล้วนะคะวันนี้จะต้องสรุปบทเรียนใช่ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเช่นเคยค่ะนักเรียนขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word บทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ค่ะนักเรียนคะช่วยครูตอบดังๆหน่อยว่าวันนี้เราได้ปฏิบัติอะไรบ้างตอบเสียงดังเลยค่ะปฏิบัติอะไรไปบ้างสร้างอะไรคะสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมอะไรเอ่ย Microsoft Word ใช่ไหมคะมีการแบ่งอะไรแบ่งคอลัมน์เป็นตอบดังๆเลยค่ะ2คอลัมน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ลงมือสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะแบ่งออกเป็น2โคลัมน์แต่ว่าอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนก็กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ ครูมีสรุปบทเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะโปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือที่สามารถจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพได้ตามความต้องการทำให้สามารถสร้างงานเอกสารในการเผยแพร่ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนก่อนจะจากกันไปครูฝากให้นักเรียนนะคะทำในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมค่ะคำถามหลังกิจกรรมของครูนะคะข้อที่1เลยค่ะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนะคะโดย 1.1 เมื่อแทรกรูปภาพในเอกสารแล้วไม่สามารถลบออกได้ 1.2 เมนู Layout ใช้สำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษ 1.3 ค่ะเราไม่สามารถกำหนดระยะขอบกระดาษได้ด้วยตนเองให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลนะว่าข้อมูลต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะคะ 1.4 ค่ะหัวเรื่องไม่ใช่ย่อหน้าของเอกสาร1.5 ค่ะจากรูปภาพนะคะหมายถึงกำหนดย่อหน้าถัดไปมีระยะห่างจากย่อหน้าที่กำลังเลือกเท่ากับ18 point หรือไม่นะคะอย่าลืมกลับไปพิจารณาข้อมูลนะว่าข้อมูลข้อไหนถูกหรือผิดบ้างนะคะฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะต่อไปค่ะในคำถามหลังกิจกรรมข้อที่2นะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะโดยคำถามมีอยู่ว่าจากผลลัพธ์ข้างต้นเกิดจากการเลือกการจัดตำแหน่งรูปภาพตามข้อใดนะคะอย่าลืมกลับไปพิจารณานะว่าถ้าจัดรูปภาพแบบนี้จะต้องใช้คำสั่งใดนะคะข้อที่3ค่ะใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดเช่นเดียวกันนะคะโดยมีโจทย์ว่า 3.1 การกำหนดการวางแผนขอบกระดาษสามารถกำหนดได้เป็นแนวนอนเท่านั้นถูกหรือผิดนะคะ 3.2 ค่ะ orientation นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดการวางแนวของหน้ากระดาษใช่หรือไม่นะคะ 3.3 ค่ะถ้าต้องการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นหลายคอลัมน์ให้เลือกเมนูmargin นะคะถูกหรือไม่กลับไปพิจารณาด้วยนะคะ 3.4 ค่ะใน1หน้ากระดาษสามารถแบ่งได้เพียง2คอลัมน์เท่านั้น 3.5 ในการทำแผ่นพับแบบ4ส่วนข้อมูลส่วนที่1และส่วนที่2จะอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะข้อที่4ค่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะจากโจทย์มีอยู่ว่าจากผลลัพธ์ข้างต้นเกิดจากการแบ่งคอลัมน์ตามข้อใดอย่าลืมนะคะนักเรียนกลับไปพิจารณาข้อมูลให้ดีนะแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมเป็นการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะข้อที่5ค่ะยังไม่จบจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่า 5.1 โปรแกรมประมวลคำช่วยจัดเอกสารนอกจากจะสามารถพิมพ์และจัดข้อความได้แล้วยังสามารถทำงานใดได้อีกนะคะ 5.2 ค่ะใช้โปรแกรมประมวลคำสร้างงานอะไรได้บ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากคำถามหลังกิจกรรมนะคะมีหลายข้อนะคะแต่ว่าเป็นการทบทวนการทำงานที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงครั้งปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนักเรียนก่อนจะจากกันไปแบบประเมินตนเองครูได้แจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกลับไปประเมินตนเองสะท้อนตนเองว่าวันนี้เรียนรู้อะไรไปบ้างอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งใดหรืออยากจะปรับปรุงตรงไหนนะคะกลับไปทำแบบประเมินให้ครูด้วยนะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะกลับไปทำคำถามหลังกิจกรรมรวมไปถึงแบบประเมินแล้วก็ทำในส่วนของแผ่นพับนะคะให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ครั้งหน้าเราออกมานำเสนอพร้อมๆกันนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแต่จะเป็นในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if ครั้งที่1 นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะเช่นเคยเราจะเรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะกล่องพลาสติกใสขนาดใหญ่ที่มีมะนาวและส้มเต็มกล่อง2ค่ะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะรูขนาดพอดีกับมะนาวที่สามารถลอดผ่านได้3นะคะใบงาน01เรื่องตัวกรองข้อมูล4ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel 5นะคะไฟล์รายชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็รายการสั่งซื้อสินค้านะคะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของการสร้างแผ่นพับนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยซึ่งครูโอก็ให้นักเรียนนั้นได้สืบค้นความหมายของสำนวนไทยแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยหน้าห้องเรียนซึ่งให้ตัวแทนออกมาพูดจากผลการประเมินก็ทำให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจสามัคคีทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งตัวแทนออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างได้ชัดเจนทำให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางก็เข้าใจในสิ่งที่เราพูดและในการพูดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเราต้องมีอะไรในการพูดนอกจากพูดให้ถูกต้องพูดให้ดีพูดให้ชัดเจนเรียงลำดับข้อมูลการพูดแล้วเราต้องมีมารยาทในการพูดด้วยและหลังจากที่นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์เรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวที่สุดมันสอดคล้องกับสำนวนใดตามใจ
1: ปาก
2: ลำบากท้องตอบดังๆตามใจปากลำบากท้องหมายความว่าถ้าเรากินอะไรมักง่ายตามใจเราอาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะการกินเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับดูที่สไลด์ของครูก็คือเกมสำนวนไทยคุณครูมีรูปตัวการ์ตูนมาเป็นกลุ่มๆนักเรียนคิดว่ากิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ชั่วโมงนี้จะเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม
1: แบบกล
2: ุ่มแสดงว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องช่วยการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมของครูมีอะไรบ้างตามมาเลยครับสำหรับกิจกรรมสำนวนไทยนะครับคุณครูให้รูปภาพสำนวนไทยมาทั้งหมดกี่รูปภาพ
1: 9
2: ให้มาทั้งหมด9รูปภาพนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยปรึกษากันว่าจะเลือกรูปภาพใดบอกชื่อสำนวนไทยบอกความหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับบุคคลหรือสถานการณ์ให้เข้าใจ
1: ทราบ
2: ปลายทางทราบนะครับปลายทางก็เลือกรูปภาพสำนวนไทยได้เลยบอกชื่อสำนวนไทยความหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกมีไหมถ้าเช่นนั้นก็จะไล่ไปตามลำดับกลุ่มแรกกลุ่มตัวแทนออกมาเรียกรูปภาพกลุ่มที่1เลือกรูปภาพแรกเดี๋ยวไปปรึกษากันกลุ่มที่2ตัวแทนออกมาบอกว่าจะเลือกรูปภาพใดกลุ่มที่2เลือกรูปภาพที่9เป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กลับที่ครับปรึกษากันเลยครับกลุ่มที่3ตัวแทนออกมาชี้ให้ปลายทางดูว่าเลือกตรงกับปลายทางหรือเปล่ากลุ่มที่3เลือกรูปภาพที่6กลับไปปรึกษากันครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ออกมาเลยครับกลุ่มที่4เลือกรูปภาพใดเอ่ยเลือกรูปภาพที่2กลับไปครับกลุ่มที่5เลือกรูปภาพที่4กลับไปได้ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์สำนวนไทยโดยที่จะต้องบอกชื่อสำนวนไทยให้ได้บอกความหมายของสำนวนไทยให้ได้แล้วก็เชื่อมโยงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละกลุ่มเลยดีไหมกลุ่มที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วออกมาเลยครับกลุ่มที่1ตัวแทนออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูพร้อมกันปรบมือให้เพื่อน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค
0: ่ะกลุ่มที่1เลือกสำนวนใดครับ
1: น้ำขึ้นให้รีบตักค่ะ
0: น้ำขึ้นให้รีบตักอธิบายเลยครับ
1: คือโอกาสที่เวลาที่โอกาสมาแล้วเราให้รีบคว้าเอาไว้ค่ะ
0: มีโอกาสให้รีบคว้าเอาไว้นะครับเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ใดบ้าง
1: เป็นสถานการณ์ที่เวลาที่น้ำขึ้นเราต้องรีบคว้าเอาไว้เหมือนว่าคว้ารีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: รีบตักน้ำถ้าเกิดน้ำลดเราตักไม่ถึงพอน้ำมาน้ำหลากน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักน้ำเหมือนกับว่าเวลาที่เราได้รับโอกาสได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันหรือไปพัฒนาตนเองเราก็ควรที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปกลุ่มที่2มาตัวแทนมาเลยครับกลุ่มที่2
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาโอไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: กลุ่มที่2เลือกสำนวนที่เท่าไหร่ครับ
2: สำนวนที่9ค่ะคนดีผีคุ้ม
0: เลือกสำนวนที่9คนดีผีคุ้มอธิบาย
2: แปลว่าคนที่มีจิตใจดีย่อมถูกคุ้มครองเสมอค่ะ
0: คนที่มีจิตใจดีทำความดีทำแต่คุณงามความดีแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเป็นคนดีก็จะถูกคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุ้มครองดูแลตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ได้บ้างครับ
2: อย่างเช่นคนที่มีจิตใจดีงามผีก็จะคุ้มครองค่ะ
0: ผีก็จะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
2: ค
0: ุ้มครองให้รอดปลอดภัยประมือให้เพื่อนกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลแนะนำตนเองแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟัง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฉัตรมงคลแสงสีชื่อเล่นเสื่อมปันครับมาจากกลุ่ม3ครับ
0: เลือกสำนวนใดครับกลุ่มที่3
3: ขี่

0: จัดตะกั่วแดงครับ
1: สำนวนที่
0: 6ครับ
1: สำนวนที่6ขี่ช้างจับตะกั่วแดงอธิบายเลยครับ
0: ขี่ช้างจับตะกั่วแดงนะครับหมายความว่าลงทุนมากแต่ได้กำไรน้อยครับ
1: การไปจับตะกั่วแดงตัวนิดเดียวเนี่ยจำเป็นต้องขี่ช้างไหม
0: ไม่จำเป็นต้องขี่ช้าง
1: วิ่งไล่ก็อาจจะได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์ใดได้บ้างอย่างเช่น
0: เราตั้งร้านขึ้นมาใหม่แล้วเราซื้อของมาเยอะแต่มีคนเข้ามาซื้อน้อยค่ะ
1: ลงทุนมากได้ผลกำไรน้อยปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่4ครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายปวริศทะเลน้อยครับมาจากกลุ่ม4ครับ
1: กลุ่ม4เลือกสำนวนที่เท่าไหร
2: ่สำนวนที่2ครับ
1: สำนวนที่2ชื่อว่า
2: ดินพอกหางหมูครับ
1: ดินพอกหางหมูอธิบายเลยครับ
2: หมายถึงคนที่ชอบสะสมงานเยอะๆครับและไม่ยอมแก้คร
1: ับ ไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมทำงานให้เสร็จสักทียกตัวอย่างได้ไหมเหมือนใครเหมือนเด็กที่ทำไมขี้เกียจ
2: ขี้เกียจส่งงานทำงาน
1: ขี้เกียจทำงานส่งงานแล้วทำให้งานทำไม
2: เยอะครับ
1: ค้างเยอะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5มาครับพัทริกา
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทริกากินอภัยชื่อชูก้าค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะได้รูปที่4คางคกขึ้นวอค่ะ
1: รูปที่4คางคกขึ้นวออธิบายเลยครับ
3: หมายถึงคนที่ได้ดิบได้ดีแล้วลืมบ้านเกิดตัวเองค่ะ
1: ลืมฐานะเก่าของตนเองแล้วมีนิสัยอย่างไรด้วย
3: มีนิสัย
1: เย่อหย
3: ิ่งยโสค่ะ
1: อันนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะเดี๋ยวเป็นการประชดประชันแต่ว่าเปรียบเทียบกับบุคคลหรือคนที่มีนิสัยเย่อหยิ่งใช่ไหม
3: ใช่
1: ค่ะได้ดีแล้วลืมตัวตนของตนเองปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับได้มานำเสนอสำนวนไทยที่เล่นเกมไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับได้อธิบายความหมายแล้วก็เชื่อมโยงไปยังสถานการณ์ก็เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดีนะครับต่อมาครูมีคำถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนดังนี้นะคำถามคือนักเรียนคิดว่าสำนวนไทยมีที่มาจากอะไรบ้างหลังจากเล่นเกมเมื่อสักครู่สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์การกระทำของคนสามารถเชื่อมโยงได้ว่าสำนวนไทยมีที่มาอย่างไรบ้างสำนวนไทยมีที่มาอย่างไรบ้างครับใครทราบเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเขาบอกว่าสำนวนไทยเนี่ยก็มักจะมีที่มาจากธรรมชาติความเชื่อการกระทำประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็มีเครื่องหมายไปยันใหญ่นี่หมายความว่าอย่างไรยังมีอีกมากมายสำหรับที่มานะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีดังนี้1เนี่ยนักเรียนต้องบอกลักษณะสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยได้2วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆได้และสุดท้ายต้องบอกความสำคัญของการใช้สำนวนไทยให้ได้ด้วยนะครับในส่วนของสำนวนไทยเด็กๆยังจำได้ไหมปลายทางจำได้ไหมครับว่าสำนวนไทยคืออะไรสำนวนไทยคือถ้อยคำที่ทำไมใช้กล่าวเปรียบเทียบให้ข้อคิดคติเตือนใจมีความหมายทำไมกว้างลึกซึ้งอาจจะต้องตีความนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมยังหลังตรง3 4

0: ความหมายไม่ตรงตามตัวแต่เป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบรวมไปถึงคำคมคำพังเพยสุภาษิตและอาจรวมถึงโมหะต่างๆด้วยก็ได้
1: เขาบอกว่าสำนวนไทยเนี่ยเป็นค่อยค่ะ

0: คำที่ทำไมใช้ในภาษาไทยที่เราพูดสื่อสารกันมีความหมายกว้างลึกซึ้งและเปรียบเทียบรวมไปถึงสำนวนไทยเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยรวมไปถึงสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยด้วยแสดงว่าสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยก็จัดเป็นสำนวนไทยนะครับเรียกรวมๆว่าแบบนี้ต่อมาย่อยมาถึงสุภาษิตนักเรียนตอบได้ไหมว่าสุภาษิตคืออะไรตอบได้ไหมครับภาษิตเอ่ยสุภาษิตเอ่ยถ้อยคำที่ทำไมเคยได้ยินไหมสุภาษิตให้ข้อคิดคติเตือนใจอบรมสั่งสอนให้ทำความดีละเว้นความชั่วเคยได้ยินไหมถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายพร้อมกันนะครับต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4ว่าอะไรครับตรงที่ว่าอย่าชิงสู่ก่อนหามอ่านคำว่าหามนะไม่ใช่หามเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ก่อนที่มันจะสุกมันต้องทำไมก่อนมันต้องหามไม่ใช่หามนักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะครับเมื่อสักครู่มีเสียงแทรกมาว่าเป็นหามครูโอก็ใจตุ้บละครูโอเขียนผิดหรือเปล่านะนะครับนักเรียนในส่วนของสุภาษิตเนี่ยเขาพยายามที่จะสอนให้เราทำไมทำความดีละเว้นความชั่วเพราะสุภาษิตจะต้องเป็นถ้อยคำที่ให้คติแง่คิดแล้วก็สั่งสอนอย่างเช่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใครอธิบายได้บ้างยกมือเลยครับต้นทางปลายทางช่วยกันยกมือใครอธิบายได้บ้างความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นการอบรมสั่งสอนอย่างไรไม่งั้นครูจะสุ่มนะอ่ะฉัตรมงคล
1: หากเราพยายามทำอะไรมากๆเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพยายามทำอะไรมากๆให้ถึงที่สุดใช่ไหมก็จะประสบความสำเร็จถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกลุ่มไหนครับกลุ่มที่หนึ่ง
2: ก็คือการทำดีก็จะได้ความดีตอบแทนมาทำชั่วก็ได้ความชั่วตอบแทนมาค่ะ
0: การทำความดีก็จะได้ความดีตอบแทนมาการทำความชั่วก็มักจะได้รับผลกรรมใช่ไหมกรรมชั่วปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายขออีกหนึ่งสุภาษิต อย่าชิงสุกก่อนหามกลุ่มที่5ยกมือตอบอธิบายให้เพื่อนปลายทางฟังนะครับ
3: คือการรักตัวสงวนตัวไม่ควรแต่งงานก่อนวัยอันควรค่ะ
0: เปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นทำไมเป็นผู้หญิงใช่ไหมอย่างสำนวนอย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขาสอนว่าอย่าชิงสุกก่อนหามนะครับเป็นผู้หญิงต้องทำไมรักนวลสงวนตัวไม่ควรแต่งงานก่อนวัยอันควรควรแต่งงานหรือมีคู่ครองในวัยที่เหมาะสมนะครับต่อมาเรารู้จักความหมายของสำนวนไทยแล้วรู้จักความหมายของสุภาษิตแล้วเรามารู้จักความหมายของคำพังเพยกันบ้างดีกว่ารู้จักไหมคำพังเพยคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับใครทราบบ้างคำพังเพยชัยมงคลลองตอบให้เพื่อนๆฟัง
1: คำที่ใช้เปรียบเทียบหรือพังเพยคนนั้นค่ะ
0: ถือว่าได้นะครับปรบมือให้เพื่อนคำพังเพยก็จะมีลักษณะเป็นกลางๆนะเปรียบเทียบพฤติกรรมเป็นการพังเพยเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนคนนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยครับ3 4
4: ค่ะ

0: อย่างเช่นคางคกขึ้นวอเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบบุคคลที่มีพฤติกรรมอย่างไรได้ดีแล้วลืมตนเย่อหยิ่งแย่โสปกติแล้วคางคกมันอยู่บนวอไหมอยู่บนเสลี่ยงไหมไม่ต้องคนไม่ต้องไปหามไปยกยอปอปั้นนะครับต่อมาในส่วนของกระต่ายตื่นตูมสำนวนนี้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนที่ตื่นตระหนกตกใจแล้วยังไปบอกคนอื่นอีกไปทำไมทำให้เรื่องมัน
1: ใหญ่
0: โตไปนะครับเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมนี่ก็คือคำพังเพยที่มีลักษณะให้เราทำไมตีความให้เข้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของสำนวนไทยก็ดีสุภาษิตก็ดีแล้วก็คำพังเพยก็ดีนะครับนักเรียนต้องจำความหมายให้ได้แล้วก็แยกให้ออกแต่โดยรวมแล้ว เรามาดูข้อสังเกตกันนะครับโดยรวมแล้วสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าสำนวนไทยนะครับซึ่งข้อสังเกตเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วสำนวนจะมีความหมายครอบคลุมถึงสุภาษิตและคำพังเพยจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดนะครับต่อมาครับเรามาดูแหล่งข้อมูลของสำนวนไทยกันบ้างในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่ครูโอเคยให้นักเรียนค้นหาความหมายของสำนวนไทยในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมเราค้นหาจากอะไรเว็บไซต์พจนานุกรมซึ่งเมื่อพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ชื่อสำนวนไปแล้วก็จะทำให้ทำไมทราบความหมายของสำนวนนั้นๆใช่ไหมครับและครูก็มีแหล่งสำนวนไทยที่ครูอยากนำเสนอดังนี้เป็นหนังสือพจนานุกรมชื่อว่าภาษิตคำพังเพยแล้วก็สำนวนไทยนะครับฉบับราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ครั้งที่17แสดงว่ามีพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่1 2 3 4 5มาเรื่อยๆจนถึงครั้งที่17แล้วก็ยังมีครั้งต่อๆไปนะครับเนื่องจากได้รับความนิยมมีคนซื้อจำนวนมากซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขาก็ได้จัดพิมพ์จัดทำนะครับหนังสือเกี่ยวกับภาษิตคำพังเพยสำนวนไทยนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะครับเพื่อที่จะนำมาสืบค้นความหมายของสำนวนไทยได้ต่อมาครับแหล่งข้อมูลของสำนวนไทยอื่นๆที่นักเรียนควรจะรู้ด้วยอันดับแรกอย่างที่บอกหนังสือสำนวนไทยก็จะมีหลายเล่มต่อมาเว็บไซต์พจนานุกรมจากชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้สืบค้นกันถ้าไม่มีหนังสือสำนวนไทยไม่มีเว็บไซต์พจนานุกรมนักเรียนคิดว่าเราจะหาความหมายของพจนานุกรมจากใครได้บ้างครูผู้รู้นักปราชญ์ใช่ไหมครับอาจจะหาจากบุคคลหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้บุคคลบางคนเนี่ยทำไมเก่งนะรู้เรื่องสำนวนไทยได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็หาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอาจจะมีแต่ต้องดูเว็บไซต์ที่ทำไมน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมทายสำนวนไทยพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วหลังตรงนะครับข้อที่1สำนวนแรกเขียนเสือให้วัวกลัวจริงไหมเรามาดูคำตอบจริงนะครับเขียนเสือให้วัวกลัวเหมือนการขู่ไหมข่มขู่วัวกลัวเสือไหมกลัวเพราะว่าเสือเป็นสัตว์กิน
1: เน
0: ื้อเสือมันกินวัวอยู่แล้วต้องเขียนเสือให้วัวกลัววาดรูปเสือทำไมตัวใหญ่นะครับวัวเดินมาเห็นก็กลัวข่มขู่ให้ผู้นั้นกลัวนะครับต่อมาสำนวนที่สอง
2: ดินพ
0: ่
2: อหางหม
0: ูดินพ่อหางหมูเก่งมากต่อมานะครับสำนวนที่สองมีคำว่าปิดมีรูปทองมีคำว่าหลังแล้วก็มีพระพุทธรูปนักเรียนคิดว่าเป็นสำนวนใดครับ
2: ปิดทองหลังพระ
0: ปิดทองหลังพระเก่งมากทำความดีโดยที่ไม่ต้อง
1: บอกใคร
0: ไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้นะครับทำความดีรับหลังต่อมาสำนวนที่สาม

0: มีใครบอกว่าสุนัขไหมใช้คำว่าสุนัขได้ไหมได้แต่ว่าสำนวนไทยปกติจะเป็นคำที่ตรงๆคำง่ายๆคำภาษาชาวบ้านก็จะใช้คำว่าหมาส่วนใบตองเนี่ยครูโอครับมันเป็นใบตองสดนะไม่ใบตองเนี้ยครูสื่อความหมายแค่ว่าใบตองเฉยๆเพราะมีคำว่าแห้งอยู่แล้วนะครับถูกต้องต่อมาสำนวนที่5
1: อดเดียวไว้กินหวาน
0: บางคนบอกว่าอดมะนาวไว้กินน้ำผึ้งจริงหรือเปล่าอดมะนาวไว้กินน้ำผึ้งมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวน้ำผึ้งมีรสชาติ
1: หวาน
0: บางคนบอกขมไม่เป็นไรเอารสชาติที่มันเด่นก็คือหวานอดเปรี้ยวไว้หวานต่อมาครับต่อมา
1: ล
0: ูกไก่อยู่ในกำมือจริงๆคำเนี้ยคือคำว่าลูกแต่ไก่ที่ครูนำมาครูเอามาหลอกไม่ใช่ลูกไก่เป็นแม่ไก่แต่ครูสื่อแค่คำว่าไก่อย่างเดียวก็คือลูกไก่อยู่ในกำมือไม่ใช่กำปั้นนะกำมือถูกต้องต่อมาข้อที่7ข้อที่7นะครับมีรูปผ้าแล้วก็กองอุจจาระแต่เราจะไม่เรียกว่าผ้าอุจจาระเพราะว่ามันต้องไปประกอบกับคำว่าริ้วก็เลยกลายเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองไม่ต้องบอกว่าห่อทองคำนะครับต่อมาข้อที่8ปลายทางดูด้วยนะ
1: เดินตามผู้ใหญ่ป่าไม่การ
0: สำนวนที่8ไม่มีตัวอักษรใบให้เอารูปภาพมาเชื่อมโยงเดินตามผู้ใหญ่ทำไม
1: ป
0: ่
1: าไม่การ
0: จริงหรือเปล่าครบไหมเนี่ยครูคิดว่ามันน่าจะขาดไปหนึ่งคำนะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดครูก็เอาคำนี้มาจากพจนานุกรมเขาใช้คำว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับต่อมาสำนวนที่9กบในกะลาครอบง่ายๆนะครับไม่ยากและสำนวนสุดท้ายมีรูปดวงจันทร์แล้วก็มีกระต่ายกระต่ายหมายจันทร์ก็หมายถึงทำไมผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะที่ดีกว่านะครับเปรียบเหมือนกระต่ายหมายจันทร์นะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมทายสำนวนไทยไปแล้วก็น่าจะรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่2สำนวนไทยสุภาษิตขับพังเพยโดยให้นำสำนวนในกรอบสี่เหลี่ยมไปเติมลงในช่องว่างของแต่ละข้อให้ถูกต้องดูแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกใบงานที่2เรื่องสำนวนไทยสุภาษิตขับพังเพยส่วนนักเรียนก็ทำใบงานที่2เมื่อทำเสร็จแล้วส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับใบงานของนักเรียนเขาให้ตัวอย่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์มาทั้งหมด5ข้อนะครับแล้วให้นักเรียนเชื่อมโยงจากนั้นนำสำนวนไทยในกรอบไปใส่ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชื่อมโยงสำนวนไทยกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับปลายทางก็ด้วยเช่นกันมานำเสนอคำตอบที่ตนเองได้ทำไปนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนดีกลุ่มที่2เริ่มจากกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นำเสนอข้อที่2หมายเลขกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของของข้อนั้นๆนะครับกลุ่มที่2ออกมาครับตัวแทนมาครับณัฐพัฒน์เอาแบบฝึกหัดมาด้วยเดี๋ยวณัฐพัฒน์อ่านคำถามให้ปลายทางฟังแล้วก็บอกคำตอบได้เลยนะครับบอกเหตุผลด้วยนะ
1: บทร้อยกองนี้ให้ข้อคิดอย่างไรคำตอบคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ
0: เดี๋ยวอ่านบทร้อยกองให้เพื่อนฟังด้วย
1: เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยั่นควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบั่นตั้งหน้ามานะธรรม
0: มานะนำเนาะ
1: มานะนำ
0: แล้วก็ในส่วนของบทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดอย่างไร
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคร
0: ับ ก็จะสอดคล้องกับสำนวนที่ว่าสุภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถ้าถูกต้องปรบมือต่อไปกลุ่มที่4สุ่มกลุ่มที่4ครับออกมานำเสนอข้อที่4ให้เพื่อนๆฟังปวเรศทะเลน้อย
2: เราไม่ควรอาฆาตพยาบาทผู้ใดควรให้อภัยเขาครับ
0: เพราะอะไรหรอครับ
2: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับ
0: เพื่อนเอาตัวเลือกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมาเติมนะครับซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมากลุ่มที่5ใครมาก็ได้ลูกกลุ่มที่5ได้ข้อ5นะครับ
3: สุริวิภาเธอไม่ควรขับรถด้วยความเร็วนะเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
0: ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายบางที่ก็อาจจะพูดว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับซึ่งสอดคล้องไหมเพื่อนๆสอดคล้องเพราะการขับรถเร็วเนี่ยเป็นการประมาทอย่างหนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนเหลืออีกกี่ข้อเหลืออีก2ข้ออ่ะกลุ่มที่3ครับออกมานำเสนอ
4: ในการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำงานใดๆถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นยอมประสบผลสำเร็จ
0: ยอมหรือว่าย่อม
4: ย่อมย่อมประสบผลสำเร็จ
0: ย่อมประสบผลสำเร็จ
4: คำกล่าวนี้ตรงกับสุภาษิตความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีความพยายามมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นด้วยความทำไมตั้งอกตั้งใจก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายกลุ่มที่1ครับสุดท้ายกลุ่มที่1ก็จะนำเสนอข้อที่1นะครับปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ผู้จัดการบอกว่าคำขออภัยครับผู้จัดการบอกว่าความลับของบริษัทเราถูกเปิดเผยเพราะเกลือเป็นหนอนครับ
0: เพราะเกลือเป็นหนอนแสดงว่าถ้าเปรียบเสมือนเมื่อก่อนมีไส้ศึกอาจจะนำความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้บริษัทคู่แข่งนะครับถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อน หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันใครจะเป็นคนมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูได้ฟังได้เข้าใจบ้างพงษ์ธนาได้ไหมจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้รับความรู้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างพงษ์ธนามาหน้าห้องเลยครับลูกพงษ์ธนาบอกให้เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางทราบได้หรือไม่ว่าจากการทำแบบฝึกหัดทำกิจกรรมเชื่อมโยงสำนวนไทยเมื่อสักครู่นี้ได้ประโยชน์อะไรลูก
6: ได้ประโยชน์เกี่ยวกับคำพังเพยแล้วก็สุภาษิตครับ
0: แล้วก็อะไรอีกทำให้เราสามารถใช้สำนวนไทยสุภาษิตคำพังเพยในการ
6: เปรียบเทียบครับ
0: เปรียบเทียบอะไรกับอะไร
6: เปรียบเทียบอย่างเช่นความดีกับความชั่วคร
0: ับ เปรียบเทียบความดีความชั่วแต่จริงๆแล้วสามารถเปรียบเทียบสำนวนไทยกับพฤติกรรมหรือการกระทำของ
6: คน
0: ของบุคคลทั่วไปใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันครับมีความสำคัญอย่างไรใครจะตอบคำถามได้บ้างกลุ่มที่สีได้ไหมชาติมงคลเจ้าเก่าเจ้าประจำของครูนะครับมาหน้าห้องเรียนชาติมงคลสรุปให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังหน่อยว่าคำถามที่ว่าการเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรลูก
4: มีความสำคัญให้ทำให้เรารู้เรื่องสำนวนไทยแล้วก็สามารถนำสำนวนไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างนำไปปรับใช้อย่างไรเช่นเดินไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะต้องเปรียบเทียบสำนวนไทยให้เข้ากับ
4: เหตุการณ์นั้นๆค่ะ
0: เหตุการณ์นั้นๆถ้าใช้สำนวนไทยผิดเปรียบเทียบได้ถูกไหม
4: ไม่ถูกค่ะ
0: ไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้สำนวนไทยทำไม
4: ที่ถูกต้องและชัดเจนค
0: ่
4: ะ
0: ที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนรวมไปถึงการพูดชื่อสำนวนไทยให้ถูกต้องอย่างเช่นสำนวนที่บอกว่าเห็นช้างขี้ตามช้างเราต้องไปเปลี่ยนคำว่าขี้ไหม
4: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเห็นช้างอุจจาระแล้วอุจจาระตามช้างแบบนี้ไหมไม่ต้อง
4: ไม่ต้อง
0: เราใช้สำนวนที่โดยตรงเป็นภาษาโดยตรงของเขาเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมที่จะอธิบายเพิ่มเติม
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วปรบมือให้เพื่อนครับดังที่ฉัตรมงคลได้บอกนะครับก็จะทำให้เข้าใจความหมายของสำนวนไทยได้ทำไมได้มากขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้เรื่องสำนวนไทยเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมการที่เราจะนำสำนวนไปใช้เปรียบเลยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็ต้องเปรียบเทียบไม่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ๆว่าก็ไปว่าเขาไปเปรียบเทียบเขาแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยในส่วนของบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ในส่วนของสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้เรื่องสำนวนไทยใบงานเรื่องสำนวนไทยคำพังเพยแล้วก็สุภาษิตนะครับแล้วก็รูปภาพถ้ามีนะครับคุณครูปลายทางถ้ามีรูปภาพเกี่ยวกับสำนวนก็สามารถนำมาทบทวนกับนักเรียนของท่านได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องสำนวนไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปปรับใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้วันนี้ก็พบกับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอาจจือการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 7มหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมดูเศร้าสร้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
0: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างคงจะหายไปกันหมด
1: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
3: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
2: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: เยอะแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: หากและฉาย
2: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรดน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่น

0: ก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
1: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
0: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ
2: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน2ขั้นตอนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน2ขั้นตอนได้นั่นเองครับนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานั้นเรามีอยู่กี่ขั้นตอนครับยังจำได้ไหม
2: 4
1: ขั้นตอนขั้นตอนแรกคืออะไรนักเรียนตอบกับฟุกสิครับ
3: ทำความเข้าใจ
1: โจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วนะครับพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามต้องทำอะไรไว้
2: วงกลม
1: ไว้สิ่งที่โจทย์บอกทำอะไรไว
2: ้
1: ขีดเส้นใต้ไว้นะครับเมื่อเราวางว่าใจโจทย์แล้วนะครับวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเรามา
3: ว
1: างแผนนะครับเมื่อวางแผนแก้ปัญหาว่าเราจะใช้ยุทธวิธีใดนะครับในการแก้ปัญหานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้วิธีใดนะครับแล้วเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำไงต
2: ่อ
1: ดำเนินการตามแผนคือขั้นในการที่เราคำนวณหาคำตอบแล้วใช่ไหมครับเมื่อดำเนินการตามแผนเสร็จแล้วทำไงต่อ
3: ตรวจสอบคำตอบ
1: ครับมี2รูปแบบก็คือความสมเหตุสมผลและความถูกต้องของคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโจทย์ในวันนี้นะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มครับว่าเราจะมีแนวทางในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้อย่างไรนะครับและลองเขียนออกมาสิครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วอภิปรายกันในกลุ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้ได้อภิปรายกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรครับนักเรียน
1: หาราคาแม่ต้องจ่ายเงิน
0: แม่ต้องจ่ายเงินเท่าไรแล้วแม่จ่ายเงินซื้ออะไรอ่ะ
1: ซื้อปลาทับทิม
0: ปลาทับทิมซื้อกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: สองตัวโดยหนักตัวละเท่าไหร่บ้างหนักเศษ 8.5 กิโลกรัมและ
1: เศษ 5 ส่วน 8 กิโลกรัม
0: แล้วโจทย์บอกอะไรมาอีก
1: ปลาทับทิมราคากิโลกรัมละ120 บาท
0: นะครับจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับแล้วครูฟุกก็วงสิ่งที่โจทย์ถามเอาไว้แล้วนะครับว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครูฟุกขอถามครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรนะครับครูฟุกขอถามกลุ่ม1ครับให้หัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางเป็นคนตอบครับมีแนวคิดอย่างไรครับในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี
2: ้นำน้ำหนักปลาทับทิมทั้ง2ตัวมาบวกกันแล้วก็คูณ120ครับ
0: นำน้ำหนักของปลาทับทิมทั้ง2ตัวมารวมกันใช่ไหมครับก็คือนำมาบวกกันเมื่อนำมารวมกันแล้วก็ได้น้ำหนักปลาทั้งหมดแล้วก็นำไปคูณกับ120ซึ่งเป็นราคาต่อกิโลกรัมก็จะทราบว่าจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรปรบมือเพื่อนหน่อยครับแล้วกลุ่มอื่นๆมีแนวคิดเช่นเดียวกับเพื่อนไหมครับมีไหมครับจากที่ครูฟุกนะครับได้เดินดูแต่ละกลุ่มที่ได้วิเคราะห์ลงในกระดานนะครับครูฟุกเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยออกมาในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนได้มาแล้วใช่ไหมครับครูฟุกก็มีแนวคิดเช่นเดียวกับนักเรียนเลยนะครับก็คือนำน้ำหนักของปลาทั้ง2ตัวนี้มาทำอะไรก่อนมารวมกันก่อนนะครับครูฟุกจะแสดงเป็นแผนภาพดังนี้ครับน้ำหนักของปลาตัวที่1ใช่ไหมก็คือเศษ8ส่วน5กิโลกรัมแล้วครูฟุกจะแทนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเป็นน้ำหนักของปลาตัวที่2ครูฟุกจะวาดด้านล่างหรือจะมาต่อกัน
3: เอาม
0: าต่อเอาทำอะไรกัน
3: เอามาต่อ
0: เอามาต่อกันนะครับดังนี้เลยนะครับและน้ำหนักของปลาทั้ง2ตัวนี้ใช่ไหมนำมารวมกันใช่ไหมครับก็เป็นน้ำหนักของปลาทั้ง2ตัวคือน้ำหนักของปลาทั้งหมดใช่ไหมครับน้ำหนักของปลาทั้งหมดหาได้ยังไงจากที่เพื่อนบอกมาเลยก็คือนำเศษ8ส่วน5บวก
1: เศษ5ส่วน8
0: ก็ได้มาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นปลาทับทิมราคากิโลกรัมละ120บาทเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทแล้วเนียงก็นำในวงเล็บนะครับเศษ8ส่วน5บวกเศษ5ส่วน8คูณ120นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างถูกเหมือนของฟุกไหมครับเหมือนไหมเหมือนเลยครับปรบมือให้ตนเองทางต้นทางและปลายทางครับจากตรงนี้นะครับเราได้เคราะห์และวางแผนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ในวันนี้เนื้อหาของเราคือการแสดงวิธีหาคำตอบเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำนะครับเนี่ยตั้งใจดูนะครับว่าเราจะเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นนะครับโจทย์แล้วก็วิธีทำนะครับนักเรียนต้องนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนนะครับโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าปลาทับทิมมีอยู่กี่ตัวนะ
1: 2
0: ตัวอ่ะหนักเท่าไหร่บ้างเศษ8ส่วน5กิโลกรัมครูฟุกเขียนเลยครับแม่ซื้อปลาทับทิมหนักเศษ8ส่วน5กิโลกรัมเป็นบรรทัดแรกนะครับบรรทัดถัดมาและปลาทับทิมอีกตัวหนักเศษ5ส่วน8กิโลกรัมใช่ไหมครับจากนั้นที่ได้บอกครูฟุกว่าให้นำน้ำหนักของปลาทั้งสองตัวนี้มาทำอะไรกันก่อนมาบวกกันใช่ไหมบรรทัดต่อไปเราก็จะได้ปลาทับทิม2ตัวหนักบรรทัดนี้นักเรียนต้องนำน้ำหนักของปลาทั้งสองตัวนี้มาบวกกันใช่ไหมครับทำยังไงครับบวกกันได้เท่าไหร่ต้องหาอะไรก่อนคอรนอคอรนอเท่าไหร่ครับ40คอรนอ40ทำตัวส่วนให้เป็น40ได้อย่างไรครับตอบครูฟุกเลยเอาอะไรมาคูณกับเศษ8ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: 8
0: นำอะไรนะ
1: 8
0: นำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ8ส่วน5ต่อไปขึ้นหมายบวกเอาอะไรมาคูณเศษ5ส่วน8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน8เพื่อเราทำส่วนให้เท่ากันนะครับจากนั้นบรรทัดต่อไปตอบครูฟุกเลยได้เป็นอะไรนะเศษ64
1: ส่วน
0: 40บวก
1: เศษ25ส่วน40
0: จากนั้นทำไงต่อครับอันนั้นต่อไปเท่ากับ
1: 89ส
0: ่วน40แสดงว่าปลาทั้ง2ตัวมีน้ำหนักรวมกันแล้วนะครับก็คือเศษ89ส่วน40อย่าลืมหน่วยเป็นอะไร
1: ก
0: ิโลกรัมตอนนี้นักเรียนรู้น้ำหนักของปลาทั้ง2ตัวที่รวมกันแล้วใช่ไหมครับเอ๊แล้วเราจะต้องจ่ายเงินกี่บาทล่ะโดยนะครับปลาทับทิมของเราเนี่ยราคากิโลกรัมละ120บาทใช่ไหมแล้วเราจะจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็นำอะไรครับน้ำหนักของปลาใช่ไหมครับคืออะไรครับเมื่อสักครู่นี้
1: 89.40
0: คูณอะไรครับ
1: 120
0: เท่ากับเท่าไหร่ทำไงดีอ่ะช่วยครูฟุกคิดหน่อยเร็วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหาคำตอบให้ครูฟุกหน่อยนะครับว่าเศษ89ส่วน40คูณ120ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคำนวณได้เลยครับ

0: ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับได้เท่าไหร่เอ่ย267ทุกกลุ่มเลยไหมทุกกลุ่มเลยนะครับปรบมือให้กับตนเองครับถูกต้องนะครับก็คิดได้ดังนี้เลยนะครับแสดงว่านะครับแม่เนี่ยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท267บาทนะครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับซึ่งครูฟุ๊กนะครับจะใช้ความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับก็คือ267บาทเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับปลาทับทิมตัวแรกนะครับหนักเท่าไหร่จำได้ไหมหนักเท่าไหร่
1: เศษ8/5กิโลกรัม
0: เศษ8/5กิโลกรัม

0: เอเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนค้าได้ไหมครับเท่าไหร่ครับ1เศษ3ส่วน5กิโลกรัมใช่ไหมนักเรียนดูตรงนี้ครับ1เศษ3ส่วน5กิโลกรัมเนี่ยมากกว่าอะไร
1: มากกว่า
0: 1เศษ1ส่วน2มากกว่า1เศษ1ส่วน2แต่น้อยกว่าอะไร
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่
1: า
0: 2เพราะยังไม่ถึง2กิโลกรัมใช่ไหมครับนะครับปลาตัวที่1นะครับจะหนักมากกว่า1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมแต่น้อยกว่า2กิโลกรัมนักเรียนดูปลาตัวที่2ครับปลาตัวที่2หนักเท่าไหร่ครับจำได้ไหม
2: เศษ5ส่วน8กิโลกรัม
0: เศษ5ส่วน8กิโลกรัมเอ๊ะเศษ5ส่วน8มากกว่าอะไรมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่ต้องน้อยกว่าอะไรถึง1ยังยังใช่ไหมแสดงว่าเราจับประมาณได้ว่านะครับปลาทับทิมตัวเนี้ยหนักมากกว่าเศษ1ส่วน2กิโลกรัมแต่น้อยกว่า1กิโลกรัมอ่ะแล้วเนี่ยครูฟุกถามถ้าครูฟุกนำปลาทับทิม2ตัวนี้มาชั่งรวมกันนักคิดว่าจะมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นักเรียนดูนะดูจากตรงนี้ครับ
1: 2กิโล
0: มากกว่าอะไรนะ
1: 2กิโล
0: มากกว่า2กิโลกรัมถูกต้องครับแต่ต้องอะไร
1: น
0: ้อยกว่า3กิโลกรัมนะครับนักเรียนสังเกตจากตรงนี้นะครับเห็นไหมรวมกันก็เป็นเท่าไหร่2กิโลกรัมใช่ไหมครับแสดงว่าต้องมากกว่า2กิโลกรัมนะครับแต่น้อยกว่า3กิโลกรัมจากนั้นครับปลาทับทิมราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ
2: 120บาท
0: 120บาทใช่ไหมถ้าเราซื้อ2กิโลกรัมแล้วจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ
1: 240
0: บาทแต่ถ้าซื้อ3กิโลกรัมจ่ายเงินกี่บาทครับ
1: 360
0: บาทแสดงว่าแม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าเท่าไหร่ครับ
2: 240บาท
0: 240บาทแต่ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
2: 360บาท
0: แต่คำตอบของเราเนี่ยจริงๆเท่าไหร่ครับ
2: 267บาทอ
0: ยู่ในช่วงนี้ไหม
1: อยู่
0: แสดงว่าคำตอบของเรานั้นสมเหตุสมผลครับเห็นไหมครับนี่เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับข้อนี้นะครับอาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหากี่ขั้นตอนแล้ว
1: 2
0: ขั้นตอนนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์มีว่าอย่างไรครับนักเรียนพิจารณาพร้อมกันครับทั้งห้องเลย
2: ชมรมกีฬามีสมา
0: ถามหาอะไร
1: ชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
0: ถามหาว่าชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนใช่ไหมครับโจทย์บอกอะไรมา
2: ชมรม
0: กีฬาม
2: ีสมาชิกเป็นผู้ชายเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมด
0: แสดงว่าชมรมนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้ชายเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดนะครับโจทย์บอกอะไรอีก
2: ที่เหลือเป็นผู้หญิง30คน
0: นะครับที่เหลือเป็นผู้หญิง30คนเอ๊แล้วเราจะมาหาคำตอบกันอย่างไรนะครับเราต้องมาวางแผนกันนะครับนักเรียนครูฟุกจะใช้เป็นแผนภาพนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้โจทย์บอกว่าชมรมกีฬาเนี่ยมีสมาชิกเป็นผู้ชายเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดครูฟุกจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้แทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับแทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดและโจทย์บอกว่าผู้ชายเป็นเท่าไหร่นะเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดถ้าครูฟุกให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดแต่ผู้ชายเนี่ยมีเพียงเศษ3ส่วน5แสดงว่าตรงนี้นักเรียนต้องแบ่งเป็นยังไงกี่ส่วนครับ
1: 5ส่วน
0: 5ส่วนใช่ไหมเพราะจากโจทย์ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดแสดงว่าจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ที่ครูฟุกแทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดครูฟุกควรแบ่งออกเป็น5ส่วนที่อะไรกัน
1: ที่เท่าๆกัน
0: ใช่ไหมครับและเป็นผู้ชายไปแล้วเท่าไหร่ 3ส่วนใช่ไหมเป็นผู้ชายไปแล้ว3ส่วนตรงนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมครับ3ส่วนมาจากไหนมาจากสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดครูฟุกมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดีอยู่1รูปแทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดครูฟุกต้องแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันและเป็นผู้ชายไปเพียงกี่ส่วน3ส่วนแล้ว2ส่วนนี้ต้องเป็นอะไร
3: ผู้หญิ
0: งเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงจะคิดเป็นเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดก็คือผู้หญิงอ่ะมีอยู่2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมครับแล้วผู้หญิงคิดเป็นกี่คนกี่คน30คนจากตรงนี้ใครสามารถมองแล้วตอบเป็นคำตอบให้ครูฟุกได้เลยเนี่ยสังเกตนะผู้หญิง2ส่วนคิดเป็น30คนแต่โจทย์ถามหาทั้งหมดโจทย์ถามหาทั้งหมด
1: 75
0: เท่าไหร่นะ
1: 75
0: คิดยังไง75นําอ่ะ2ส่วนนี้คือ
1: 30
0: แสดงว่า1ส่วนเท่าไหร่
1: 15
0: 1ส่วนคือ15แล้วทั้งหมดกี่ส่วน
1: 35
0: ทั้งหมดกี่ส่วน5ส่วนก็ต้องนำไปคูณกันใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับ
1: 75
0: คำตอบข้อนี้คือ75ถ้านักเรียนวางแผนแบบนี้ได้และนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เก่งมากเลยครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับจากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าเป็นผู้ชายนะครับเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดแต่เราต้องการหาสมาชิกทั้งหมดแต่โจทย์บอกจำนวนนักเรียนชายเป็นคนมาไหมไม่โจทย์บอกอะไรมาน ักเรียนหญิงใช่ไหมครับที่เป็นคนรู้ว่ากี่คนใช่ไหมครับนักเรียนต้องมาหาว่าชมรมนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดนะครับคิดยังไงจากที่ครูฟุกบอกนะครับว่าจากทั้งหมดเนี่ยครูฟุกแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันใช่ไหมครับสมาชิกทั้งหมดก็คือเศษ5ส่วน5ก็ต้องมาลบด้วยของผู้ชายก็คือเศษ3ส่วน5ถึงจะเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เศษ2ส่วน5ซึ่งเป็นของผู้หญิงแสดงว่าชมรมนี้มีสมาชิกเป็นผู้หญิงเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดซึ่งเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดคิดเป็นกี่คน
1: 30คน
0: กี่คนนะครับ
1: 30
0: คนนักเรียนได้มาแล้วนะครับว่าเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้หญิงใช่ไหมคิดเป็นกี่คน30คนจากนั้นเรามาเทียบตรงนี้ครับนักเรียนครับแสดงว่าสมาชิก2ส่วน2ส่วนนี้คือของใครผู้หญิง2ส่วนนี้คิดเป็นกี่คน30คนใช่ไหมผู้หญิง2ส่วนใช่ไหมครับคิดเป็น30คนหรือดูจากแผนภาพข้างหน้าแล้วนะครับและเธอต้องหาสมาชิกกี่ส่วนก่อนที่เธอบอกครูสักครู่นี้
1: 1ส่วน
0: กี่ส่วนก่อน1ส่วนใช่ไหมที่นักเรียนตอบครูฟุกว่า1ส่วนคือ15ไงใช่ไหมครับแสดงว่าต้องหาสมาชิก1ส่วนก่อนนักเรียนก็นำอะไรครับ30ไปหารด้วยอะไร2หรือสามารถเขียนแสดงในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษ30ส่วน2จากนั้นโจทย์ถามหาสมาชิกทั้ง
1: หมด
0: ทั้งหมดคือกี่
1: ส
0: ่
1: วน
0: 5ส่วนใช่ไหมครับก็นำสมาชิก5ส่วนเนี่ยจะคิดเป็นนำ5ไปทำอะไรคูณเศษ30ส่วน2ก็จะเท่ากับ75คนนั่นเองครับเห็นไหมตรงกับแนวคิดที่นักเรียนบอกครูฟุกเมื่อข้างต้นเลยใช่ไหมครับที่จะสามารถมองปุ๊บนักเรียนตอบครูฟุกได้เลยนะครับอันนี้คือการเขียนแสดงวิธีทำนะครับนักเรียนดังนั้นครับเราก็ได้แล้วนะครับว่าชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน75คนตอบให้เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนเนี่ยมองภาพข้างต้นออกแล้วใช่ไหมครับแต่ในชั่วโมงนี้เราต้องเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนต้องแสดงออกมาในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับจากนั้นครับมาตรวจสอบคำตอบครูฟุกจะใช้ความถูกต้องของคำตอบครับในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนั้นเราจะต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับโจทย์ครูฟุกจะดูว่าชมรมนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเท่าใดเธอรู้มาแล้วกี่คนผู้หญิง
1: 30
0: คนใช่ไหมครับโดยจากที่เรียนหามาแล้วนะครับว่าสมาชิกทั้งหมดกี่คน75คนนะครับ เป็นผู้ชายไปแล้วเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดแสดงว่าเป็นผู้ชายกี่คนนั่นเองก็นำเศษ3ส่วน5ของคือคูณสมาชิกทั้งหมดก็คือ75ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ45แสดงว่าผู้ชายกี่คน
1: 45
0: คนจากทั้งหมด75คนเป็นผู้ชาย45คนจะเป็นผู้หญิงกี่คน
1: 30
0: คิดยังไง30นำ75ลบด้วย45ก็จะเท่ากับ30ใช่ไหมครับได้30คนตรงกับโจทย์ไหมตรงพบว่าสอดคล้องกับโจทย์ครับแสดงว่าคำตอบของเราคือ75คนนั้นเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องนะครับอันนี้คือการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเรามาทำใบกิจกรรม 2.13 ครับคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนและกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำชี้แจงนักเรียนนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดนะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรมของเราเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับวันนี้มีเพียงข้อเดียวครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางครับ

ตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและได้นำมาติดบนกระดานแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้ตัวแทนกลุ่มไปหยิบกลุ่มของคนอื่นนะครับมาตรวจสอบนะครับกลุ่มของใครก็ได้มาตรวจสอบและเดี๋ยวเรามาตรวจสอบจะเฉลยของครูฟุกกันนะครับเชิญครับด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนที่ได้รับของเพื่อนไปแล้วนะครับตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกนะครับพร้อมแล้วไปตรวจสอบกันเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนดูแนวคิดของครูฟุกนะครับ

0: จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับขั้นตอนของเราก็มีกี่ขั้นตอนเหมือนเดิมครับ4ขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็ได้ทบทวนนะครับและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้เลยนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแบบฝึกหัดครับมีอยู่ดังนี้ครับทำทุกข้อครับทางต้นทางและปลายทางครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน3ขั้นตอนนะครับจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมครับแบบฝึกหัด 2.15 ใบกิจกรรม 2.14 ครับและนักเรียนครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุ๊กขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับเป็นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน3ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับและพบกันลงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาท ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
6: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนมันยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับในวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรและวันนี้นะครับคุณครูก็มีสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งวางอยู่ตรงหน้าของนักเรียนแล้วนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนั้นนะครับคุณครูก็มีไว้ให้สำหรับทุกกลุ่มสามารถสังเกตได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถสังเกตได้จากภาพที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มนั่นเองนะครับมีเครื่องครบเลยนะครับอันนี้คุณครูสมมุติให้เป็นเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าเราจะแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวนี้ออกจากกันได้อย่างไรโดยไปทำกิจกรรมต่อไปนี้เลยครับกิจกรรมที่2แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งผสมกับของเหลวได้นั่นเองครับถัดมานักเรียนจะต้องสังเกตของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลที่เกี่ยวกับการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับซึ่งสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับมี3ข้อคุณครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับถัดมาเรามาดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมซึ่งจะอยู่ในหน้าที่72ถึงหน้าที่74นั่นเองนะครับในส่วนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูควบคู่กันไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะมีหลายข้อนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ่านและทำไปทีละข้อนะครับเช่นเดิมครับคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละช่วงนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อแรกนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรใช่แล้วครับคุณครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนอ่านนะครับจากนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ระบุความต้องการของสถานการณ์ให้ได้นะครับถ้าอย่างนั้นในช่วงแรกนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนดูก่อนนะครับว่าความต้องการจากสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องบันทึกนั้นอยู่ในหน้าไหนนะครับ
1: 72
0: อยู่ในหน้า72นะครับเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องจดบันทึกนะครับบันทึกผลนะครับลงไปในใบงานหน้าที่72นะครับซึ่งก็คือความต้องการจากสถานการณ์นั่นเองครับดังนั้นถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเราไปอ่านสถานการณ์กันเลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้อ่านสถานการณ์การจบแล้วนะครับลองมาดูนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าอ่านสถานการณ์แล้วบอกได้ไหมว่าความต้องการของสถานการณ์คืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นคุณครูอยากรู้ว่าในสถานการณ์นั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรมีนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางคนไหนที่สามารถบอกคุณครูได้บ้างไหมครับเชิญครับในสถานการณ์นะครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับ
1: การแยกเศษอาหารค่ะ
0: อย่างไรครับ
1: มีเด็กนักเรียนกับคุณแม่พอกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะเทอาหารหรือว่าของที่กินเหลือจากที่รับประทานแล้วมาเทรวมใส่ชามเดียวกันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเพื่อให้มันตกตะกอนค่ะแล้วก็เขาจะใช้ช้อนตักเศษอาหารเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักส่วนน้ำที่เหลือออกก็เทลงท่อระบายน้ำ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยย่อนะครับแต่คราวนี้มีอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าตกตะกอนอันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจคำนี้ไหมครับคำว่าตกตะกอนการตกตะกอนคืออะไรครับ
2: ตะกอน
0: ไปถึงก้นรบกวนใช้ไมค์ด้วยครับเพื่อนปลายทางจะได้ยินด้วยตอบมาตามความเข้าใจของเราได้เลย
2: ก็คือตะกอนจะตกลงไปอยู่ก้นถ้วยครับแบบเป็น
0: ตะกอนก็คือสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
2: ผง
0: เป็นผงเล็กๆคิดว่าสถานะเขาคืออะไร
2: ของแข็ง
0: ของแข็งนะครับดังนั้นก็คือการตกตะกอนก็คือการตั้งสารเนื้อผสมทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งของแข็งที่อยู่ในของเหลวก็จะมาอยู่ที
2: ่ก้นถ้วยครับ
0: ก้นถ้วยหรือด้านล่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตกตะกอนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับตอนนี้เราได้รู้สถานการณ์โดยย่อไปแล้วนะครับคราวนี้พวกเราลองช่วยกันบอกคุณครูหน่อยครับว่าความต้องการจากสถานการณ์คืออะไรคืออะไรครับใช่เลยครับเขาต้องการแยกเศษอาหารออกมาจากส่วนที่เป็นของเหลวนะครับโดยมีเศษอาหารเหลืออยู่ในของเหลวน้อยที่สุดนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้นำตัวอย่างของเศษอาหารมาให้นักเรียนดูเมื่อต้นชั่วโมงแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูวิธีการทำกิจกรรมในข้อถัดไปนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเช่นเดิมครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลย

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: สอบอาหารที่มีเหลือจากการรับประทานและการวิเคราะห์
0: ใช่แล้วครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของอาหารที่เหลือจากการรับประทานนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางนั้นก็ได้มีเศษอาหารวางอยู่แล้วนะครับทุกกลุ่มเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นสามารถสังเกตได้จากบนหน้าจอได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อสังเกตเศษอาหารเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อครับเมื่อเราสังเกตเสร็จแล้วจะต้องก่อนบันทึกผลจะต้องทำอะไรก่อนครับ
2: วิเคราะห์
0: ใช่ครับเราจะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เกี่ยวกับอะไร
2: ถ
0: ้
2: ามีเศษอาหารใดลงไปในข้อนั้นมากมากจะส่งผลอย่างไร
0: เราจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าถ้าเศษอาหารมีมากนะครับแล้วเราทิ้งลงไปในท่อน้ำทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากนั้นนักเรียนก็นำไปบันทึกผลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของผลการสังเกตและลักษณะของเศษอาหารและสถานะของสารในภาชนะนะครับก็คือเศษอาหารนั่นเองนะครับให้นักเรียนวาดภาพอาหารที่เหลือจากการรับประทานลงไปในช่องนี้นะครับในช่องข้างๆนั้นให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของสารนะครับพร้อมกับบอกสถานะด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างและแต่ละอย่างนั้นมีสถานะอะไรนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถามว่าถ้ามีเศษอาหารไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งมากๆจะส่งผลดังนี้นะครับดังนั้นในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็จดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยดังนั้นในช่วงนี้นะครับนักเรียนสามารถเริ่มทำกิจกรรมได้

0: และตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่าทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะสังเกตผลเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลการสังเกตและการวิเคราะห์กันบ้างครับว่านักเรียนสังเกตพบเจออะไรบ้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะครับนักเรียนในห้องต้นทางนะครับลองบอกสักนิดหนึ่งนะครับว่าจากการสังเกตนั้นพบเจออะไรบ้างครับเชิญครับ
1: พบเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับสถานะเป็นของแข็งครับเป็นเส้นบะหมี่ครับ
0: เส้นบะหมี่มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
1: เป็นเส้นๆครับ
0: เป็นเส้นยาวไหมครับ
1: ยาว
0: ยาวสีอะไร
1: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับพบเจออะไรอีกครับนอกเหนือจากนี
1: ้ลูกชิ้นครับ
0: ลูกชิ้นสถานะเป็น
1: ของแข็งครับ
0: มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
1: ลูกกลมๆครับ
0: เป็นลูกกลมๆสีอะไรครับ
1: ขาวๆเนื้อๆครับ
0: สีขาวนะครับหมดหรือยังครับ
1: เจอน้ำซุปครับ
0: เจอน้ำซุป
1: สถานะเป็นของเหลวครับ
0: ครับลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป็นน้ำครับ
0: เป็นน้ำนะครับ
1: แล้วก็
0: สีอะไรครับ
1: เป็นสีเหลืองครับ
0: สีออกเหลืองๆนะครับ
1: แล้วก็พบผักครับสถานะเป็นของแข็งครับ
0: มีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป็นชิ้นเล็กๆแผ่นบางๆคร
0: ับเป็นแผ่นเป็นชิ้นนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับที่เราสังเกตได
1: ้ไม่มี
0: ไม่มีแล้วนะครับคนอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมจากการสังเกตเจออะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับไม่มีนะครับมีผงเครื่องปรุงไหมมีใครสังเกตเจอผงเครื่องปรุงไหมบางคนยักหน้าบางคนสายหน้านะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะพบว่ามีผงเครื่องปรุงอยู่ด้วยนะครับซึ่งสถานะก็จะเป็นของแข็งนั่นเองนะครับซึ่งมีขนาดเล็กนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นตัวอย่างจากการสังเกตของนักเรียนห้องต้นทางนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับทางด้านนี้นะครับนักเรียนสามารถวาดภาพตามที่นักเรียนสังเกตได้เลยนะครับในอีกส่วนนึงนะครับก็อาจจะมีการบันทึกผลอย่างนี้อาจจะมีการบันทึกผลดังนี้นะครับพบสารหลายอย่างปนกันได้แก่เส้นบะหมี่ผงเครื่องปรุงเนื้อสัตว์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของแข็งนะครับรวมไปถึงลูกชิ้นด้วยนะครับแล้วก็มีของเหลวซึ่งก็คือน้ำซุปนั่นเองครับคราวนี้ครับถ้าหากว่ามีเศษอาหารไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งมากๆจะส่งผลอย่างไรในส่วนนี้นักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบจากนักเรียนต้นทางบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับขอตัวแทนครับเชิญเลยครับ
2: ทำให้ท่อน้ำอุดตันค่ะ
0: ถ้ามีเศษอาหารไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งมากๆก็จะทำให้ท่อน้ำอุดตันนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ยังไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆคนอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมในส่วนของผลการวิเคราะห์ตรงนี้ไม่มีนะครับดังนั้นเราก็สามารถจดบันทึกผลไปได้เลยนะครับว่าถ้ามีเศษอาหารที่เป็นของแข็งไปติดในท่อน้ำทิ้งมากๆเนี่ยก็จะทำให้ท่อน้ำเกิดการอุดตันได้นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับเช่นเดิมครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

0: ำหรับวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับขอตัวแทนบอกคุณครูหน่อยครับ
1: ร่วมกันแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการต่างๆในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวค่ะ
0: เราต้องคุยกันในกลุ่มถูกไหมครับว่าเราจะใช้วิธีการใดในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่มีอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นต้องทำอะไรต่อไปไหม
1: ร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีของกลุ่มตัวเองค่ะแล้วก็ระบุเหตุผลแล้วก็บันทึกผลค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าบางครั้งในการคุยกันอาจจะมีหลากหลายวิธีในการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันตัดสินใจเลือกนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยจะใช้วิธีการใดบ้างนะครับพร้อมกับระบุเหตุผลและบันทึกผลด้วยขอบคุณเพื่อนมากครับถัดไปในข้อที่4ครับเริ่มอ่านได้เลย

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อนี้เสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรครับในข้อนี้ใช่แล้วครับจากข้อที่ผ่านมาเราได้ตัดสินใจเลือกวิธีที่เราจะใช้ในการแยกสารแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเรามีวิธีแล้วเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ด้วยดังนั้น

0: ในกลุ่มจะต้องตัดสินใจเลือกอุปกรณ์นะครับว่าเราจะใช้อะไรในการแยกสารนะครับพร้อมกับวางแผนว่าในชั่วโมงถัดไปเราจะลงมือแยกสารอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้มีตัวอย่างอุปกรณ์มาให้นักเรียนดูในด้านหน้านี้ด้วยนะครับมีหลากหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะสำหรับใส่สารต่างๆนะครับอาจจะเป็นบิ๊กเกอร์นะครับหรือถาดนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีกระช้อนต่างๆนะครับซึ่งมีหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์นะครับมีรูใหญ่รูเล็กนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยก็มีหลายแบบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทัพพีช้อนนะครับตะเกียบที่คีบก็มีให้นะครับเผื่อใครจะใช้นะครับรวมไปถึงช้อนพลาสติกซ่อมก็มีนะครับแล้วก็ผ้าขาวบางนะครับก็มีให้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรครับมีใครรู้จักบ้างกระดาษกรองนะครับนักเรียนรู้จักนะครับใช้ทำอะไรครับ
1: กรอง
0: โอเคครับใช้กรองสารนั่นเองนะครับดังนั้นอุปกรณ์ในวันนี้มีหลากหลายเลยนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ใช้อุปกรณ์ของครูก็ได้นะครับถ้านักเรียนคุยกันในกลุ่มแล้วอาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่นักเรียนต้องการก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับก็สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่โรงเรียนหรือตามที่บ้านของนักเรียนมีได้เลยนะครับคราวนี้ถัดไปครับนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะครับว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนเลือกนั้นมีอะไรบ้างจดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับจากนั้นให้นักเรียนเขียนวิธีการแยกสารนะครับแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่วางไว้นะครับวิธีการในกลุ่มของเราจะเป็นอย่างไรจดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมได้เลยดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการต่างๆในการแยกสารในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องเลือกวิธีการของกลุ่มตนเองนะครับในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมถึงใช้วิธีการนั้นๆและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องเลือกอุปกรณ์และวางแผนวิธีการแยกเศษอาหารตามวิธีการที่กลุ่มเราได้เลือกไว้นั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเลือกวิธีการในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวครับนอกจากนี้คุณครูสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือนักเรียนนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็วิธีการแยกเศษอาหารได้ตามความเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับน่าจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแยกสารไปได้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินเข้าไปถามแต่ละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวตามที่วางแผนไว้อย่างไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มถามจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มนี้นะครับนักเรียนเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์อะไรบ้างครับขอตัวแทนตอบได้เลยครับ
1: ใช้กระชอนในการแยกครับ
0: ใช้กระชอนในการแยกทำอย่างไรครับ
1: เทสารเนื้อผสมใส่ลงไปในกระชอนครับ
0: กระชอนอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราจะเทสารเนื้อผสมใส่ลงไปใน
1: กระชอนครับ
0: กระชอนนะครับ
1: แล้วก็ใช้ที่คีบครับใช้ที่คีบคีบสารครับแยกชนิดของสารครับ
0: ครับหมดแล้วยังครับ
1: หมดแล้วครับ
0: ประมาณนี้นะครับขอเหตุผลด้วยครับว่าทำไมจึงเลือกใช้การคีบออกใช่ไหมการเทสารเข้าไปในกระชอนแบบนี้เราเรียกวิธีการอะไรครับ
1: การแยกเทสารเทลงไป
0: ใช่ครับการที่เราเอาสารเนื้อผสมเทไปลงในกระชอนเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเรียกว่าวิธีการอะไร
1: แยกสารครับ
0: แยกสารโอเคยังไม่ได้ชื่อวิธีไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ขอวิธีการทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณครูจะมาบอกให้นะครับว่าชื่อวิธีคือวิธีอะไรนะครับขอเหตุผลก่อนครับว่าทำไมถึงเลือก2วิธีนี้
1: เพราะว่าเราเทสารลงไปในกระชอนก็นะสารที่เป็นของเหลวก็จะไหลออกครับเหลือแต่สารที่เป็นของแข็งอยู่ด้านบนครับ
0: ครับ
1: ก็จะแยกได้ง่ายครับ
0: จะแยกได้ง่ายนะครับแล้วก็
1: ส่วนที่คีบก็ใช้แยกชนิดครับ
0: ใช้แยกสารที่เหลืออยู่นั่นเองโอเคขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับเดี๋ยวต่อไปเราลองไปถามกลุ่มถัดไปบ้างนะครับว่าเพื่อนๆนั้นใช้วิธีการใดนะครับใครเป็นตัวแทนตอบให้ครูได้บ้างครับเชิญเอาอุปกรณ์ก่อนครับนักเรียนจะใช้อุปกรณ์อะไร
2: กระชอนครับ
0: ใช้กระชอนนะครับวิธีการแยกเป็นไง
2: กะละมังนะครับแล้วก็ที่คีบครับ
0: อ๋อใช้กระชอนกะละมังแล้วก็ที่คีบนะครับยังไงครับ
2: นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทใส่กระชอนครับ
0: กระชอนอันนี้ถูกไหมครับเอาบะหมี่โอ้ยขอโทษครับเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทลงไปในกระชอน
2: ครับ
0: ครับ
2: นั่นแล้วน้ำที่รองกะละมังเพื่อไม่ให
0: ้เอากะละมังรองข้างล่างด้วย
2: ครับเพื่อไม่ให้หกน้ำที่เหลือหกครับ
0: ครับผม
2: กระชอนที่สองครับน้ำที่คีบมาคีบสารเนื้อผสม
0: น้ำที่คีบอันนี้มาคีบสารเนื้อผสมโอเคครับขอเหตุผลด้วยครับว่าทำไมถึงเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์เหล่านี
2: ้สะดวกรวดเร็วครับ
0: สะดวกแล้วก
2: ็รวดเร็วครับ
0: รวดเร็วนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากนะครับเดี๋ยวลองไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะมีวิธีการที่แตกต่างจากเพื่อนกลุ่มอื่นหรือไม่นะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มนี้นะครับจะใช้อุปกรณ์และวิธีการใดบ้างครับ
3: ใช้ถาดบิ๊กเกอร์กระชอนแล้วก็ตะเกียบค
0: ่
3: ะ
0: อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับวิธีการแยกทำอย่างไรครับ
3: จะเทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปในกระชอนโดยมีถาดเอาไว้รองน้ำซุปค
0: ่
3: ะ
0: ครับผมจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: หลังจากนั้นใช้ตะเกียบคีบของแข็งที่อยู่บนกระชอนเอาไปใส่ในบิ๊กเกอร์ค่ะ
0: เอาไปใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับ
3: ถ้าเกิดว่ามีของแข็งบางส่วนที่เข้าไปอยู่ในน้ำซุปก็จะใช้ตะเกียบคีบแยกใส่ในบิ

0: เตอร์เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถ้ามีของแข็งตกลงไปด้วยเราก็จะใช้ตะเกียบคีบสารเหล่านั้นออกมานะคะทำไมเราถึงเลือกใช้กระชอนครับ
0: เพราะว่ารูมันเล็กแล้วก็น่าจะมีแค่น้ำที่ผ่านได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อพิจารณาจากรูนะครับน่าจะมีแค่น้ำที่ผ่านได้สารอย่างอื่นน่าจะผ่านไม่ได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการใดนะครับสำหรับกลุ่มนี้ขอตัวแทนพูดหน่อยครับ
2: นำบะหมี่เทลงกระชอนโดยมีถ้วยไว้รองน้ำซุปครับ
1: แป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะมีถ้วยวางไว้ข้างล่างนะครับกระชอนใช้อันไหนตอนแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับขอเหตุผลนิดนึงว่าทำไมเราถึงเลือกกระชอนแบบนี้ครับ
2: เพราะว่ากลัวหกค
1: ่ะเพราะว่ากลัวหกก็เลยเลือกใช้อันน้อยๆถูกไหมครับจะได้บังคับให้ลงไปในถ้วยได้นะครับเวลาเทจากนั้นเมื่อเราเทสารเนื้อผสมไปแล้วทำอย่างไรต่อนะครับ
2: พอน้ำไหลออกหมดกระชอนจึงค่อยๆเทบะหมี่ลงถ้วยแล้วแยกเอาไว
1: ้จากนั้นเมื่อเรารอน้ำไหลหมดก่อนถูกไหมรอของเหลวไหลออกหมดจากนั้นก็จะเอาของที่เหลือไปใส่ไว้ใน
3: แยกไว
1: ้ถ้วยไปแยกไว้ในถ้วยแล้วเราจะแยกพวกลูกชิ้นผักเส้นออกจากกันได้อย่างไรอีกบ้างไหมครับ
2: ถ้ามีเศษลูกชิ้นหรือผักหล่นลงไปในถ้วยเอาเนี่ยเอาที่นี่
1: ที่คีบ
2: ที่คีบหนีบออกได
1: ้อ๋อโอเคครับแล้วที่เพื่อนถือไว้อันนี้กระดาษกรองกับกล้วยได้ใช้ไหมครับ
2: ใช่
1: คิดว่าจะเอามาใช้ด้วยไหม
2: เอาใช
1: ้ใช้ตอนไหนครับ
2: ตอนเทน้ำซุปลงไอ้นี่ค่ะ
1: สรุปว่าเราจะใช้ทั้งสองอย่างเลยเหรอใช้ทั้งกระชอนแล้วก็ใช้ทั้ง
2: อันนี้เอาไว้แยกบะหมี่ส่วนเทน้ำซุปไหลให้ไหลผ่านลงไปในป
1: ีอ๋อครั้งแรกเราจะแยกของแข็งที่เป็นเส้นอะไรออกก่อนโดยใช้กระชอนอันนี้จากนั้นเราก็จะเอาน้ำที่เหลือเอามากรองผ่านอุปกรณ์เหล่านี้อีกทีหนึ่งอันนี้ทำเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อความละเอียดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพื่อความละเอียดคิดว่ากระดาษกรองนี้น่าจะแยกสารอะไรออกจากกันได้ครับ
2: เครื่องปรุง
1: ค่ะเราจะทำการแยก
2: เ
1: ครื่องปรุงหรือตะกอนต่างๆได้นะครับโดยตะกอนคิดว่าน่าจะอยู่ตรงไหน
2: ตรงนี
1: ้ตะกอนน่าจะอยู่ข้างบนถูกไหมครับแล้วก็ที่เหลือออกมาน่าจะเป็น
2: น้ำ
1: ใสๆเลยใช่ไหมครับโอเคอันนี้ของเพื่อนแยกเครื่องปรุงได้ด้วยนะครับแตกต่างจากของกลุ่มอื่นนะครับซึ่งยังไม่มีกลุ่มไหนที่จะทำการแยกเครื่องปรุงนะครับโอเคกลุ่มนี้ถือว่าดีมากครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกันนะครับว่าจะใช้วิธีการใดในการแยกสารนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับนักเรียนจะใช้อุปกรณ์และวิธีการใดบ้างครับ
4: ใช้อุปกรณ์คือกระชอนครับบิ๊กเกอร์ครับผ้าขาวบางครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ที่คีบครับแล้วก็จะมีถ้วยที่เอาเตรียมมาเองครับ
1: มีถ้วยที่เตรียมมาสำหรับใช้ทำอะไรครับ
4: สำหรับใช้รองจากการที่เรานำเศษอาหารมาเทใส่ในนี้ครับ
1: โอเคไหนลองเล่าวิธีการหน่อยครับว่านักเรียนจะแยกสารอย่างไรบ้างในกลุ่มช่วยกันได้นะครับ
4: นำเศษอาหารที่เหลือครับมาใส่ในกระชอนครับ
1: ครับ
4: แล้วก็จะมีถ้วยรองรับอยู่ครับ
1: แล้วจากนั้นทำยังไงต่อครับ
4: แล้วก็จะนำถ้วยที่ขออภัยครับจะนำถ้วยที่มีสารที่มันเป็นน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
1: ครับ
4: มาใส่ในบิ๊กเกอร์โดยที่มีผ้าขาวบางรองอยู่ครับเพื่อแยกเครื่องปรุงครับ
1: อันนี้นะครับของเหลวที่ได้จากการกรองด้วยกระชอนนะครับเราก็จะเอามาเทผ่านผ้าขาวบางซึ่งก็จะจัดไว้ในลักษณะประมาณนี้ถูกไหมครับ
4: ครับ
1: จากนั้นก็จะมีของเหลวส่วนหนึ่งที่ไหลลงมาสู่บิ๊กเกอร์นะครับ
4: ครับ
1: อันนี้เราคิดว่าน่าจะแยกสารอะไรได้ครับ
4: ผงเครื่องปรุงครับ
1: กลุ่มนี้ก็จะทำการแยกผงเครื่องปรุงด้วยนะครับโดยการใช้ผ้าขาวบางนั่นเองครับจากนั้นทำอย่างไรต่อครับ
4: แล้วก็สารที่อยู่ในกระชอนนะครับจะนำที่คีบผักกับลูกชิ้นออกครับ

ก็จะใช้ที่คีบสารต่างๆที่เหลืออยู่ออกไปนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นวิธีการแยกสารของแต่ละกลุ่มนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับนั่งลงได้เลยครับและคราวนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าในวันนี้เราได้ลงมือทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับและสิ่งที่เราได้ในวันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งเวลาให้สักครู่หนึ่งนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้คิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาช่วยกันสรุปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มสรุปผลการทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราลองมาดูนักเรียนต้นทางนะครับสรุปผลการทำกิจกรรมบ้างนะครับขอตัวแทนครับสรุปผลการทำกิจกรรมหน่อยครับเชิญครับ
1: ได้อ่านสถานการณ์ของการแยกเศษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับการแยกเศษอาหารนะครับแต่ว่าเศษอาหารที่เรานำมาในวันนี้ก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับจากนั้นทำอะไรต่อครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์เสร็จแล้ว
1: สรุป
0: อะไรครับ
1: สรุปการทำกิจกรรม
0: เอาใหม่ขออีกหนึ่งรอบครับค่อยๆตั้งสตินะครับเราได้ทำอะไรบ้างตอนแรกเราได้อ่านวิธีเราได้อ่านสถานการณ์นะครับช่วยกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับอะไร
1: การวางแผนการทำกิจกรรม
0: เราช่วยกันวางแผนทำอะไรครับ
1: แยกสารส่วนผสมเนื้อผสม
0: สารเนื้อผสมนะครับเราได้ช่วยกันวางแผนในการแยกสารเนื้อผสมนะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มก็ได้เลือกวิธีแล้วก็อุปกรณ์ของตนเองแล้วนะครับในวันนี้นะครับขอขอบคุณเรามากครับซึ่งเราก็อาจจะสรุปได้ดังนี้นะครับว่าในการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวออกจากกันเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของสารที่ผสมกันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะครับในส่วนนี้เราก็จะไปคุยกันต่อในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอเชิญชวนนักเรียนนะครับให้มาทำแบบประเมินตนเองนะครับในข้อที่1นะครับซึ่งให้นักเรียนประเมินตามความเป็นจริงได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่77นะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางก็ร่วมประเมินตัวได้นะครับในสิ่งที่ฉันได้ทำไปในวันนี้นะครับตรงนี้สามารถนำกลับไปประเมินในช่วงเวลาว่างๆได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรในส่วนของสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมนะครับและอุปกรณ์ในการแยกสารตามที่กลุ่มตนเองได้เลือกไว้นะครับในส่วนนี้รบกวนนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูนะครับช่วยกันเตรียมอุปกรณ์เพราะว่าในชั่วโมงหน้าเราจะมาลงมือในการแยกสารเนื้อผสมตามที่เราได้วางแผนไว้นั่นเองครับในส่วนของใบงานนั้นคุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดให้นักเรียนได้จากเว็บไซต์ของ DLTV เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้ทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหารว่างประเภทสลัดโลนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1ครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำอาหารว่างได้นะครับอาหารว่างในที่นี้ก็คือสลัดโลนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติการทำอาหารว่างได้นะครับข้อที่3นะครับนักเรียนปฏิบัติการทำอาหารว่างได้อย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาในการทำงานนะครับวันนี้จุดประสงค์ของครูวิง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและนี่ก็คือภาพผลงานของสลัดโลนะครับเป็นเป้าหมายปลายทางที่นักเรียนจะต้องทำได้ทุกคนในวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เตรียมวัตถุดิบและก็อุปกรณ์ต่างๆมาไหมครับเตรียมมาใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางวันนี้สังเกตได้ว่าก็เตรียมมาครบเช่นกันนะครับเรามาดูวัสดุที่ใช้ในการทำสลัดโลในวันนี้กันนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนั่นก็คือเขียงและมีดนะครับมีดใช้ในการหั่นนะครับวันนี้หั่นวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแครอทนะครับแตงกวารวมไปถึงหมูยอปูอัดต่างๆนะครับแล้วก็เขียงนะครับใช้ในการรองมีดนะครับสิ่งสำคัญเด็กๆนะครับอย่านำมีดไปหั่นกับโต๊ะนะครับเพราะอาจจะทำให้โต๊ะของเรานั้นชำรุดนะครับเวลาทำงานจะต้องหั่นกับเขียงเท่านั้นนะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือจานนะครับใช้ในการจัดสลัดโลวันนี้ให้สวยงามครับและยังมีถาดนะครับใช้ในการใส่วัตถุดิบนะครับกะละมังใช้ในการล้างวัตถุดิบต่างๆนะครับให้สะอาดนะครับต่อไปมาถึงวัตถุดิบสำหรับทำสลัดโลนะครับประกอบไปด้วยนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือแผ่นแป้งครับนักเรียนเคยรู้จักไหมครับบางคนก็คุ้นเคยใช่ไหมครับสำหรับแผ่นแป้งนั้นจะมีลักษณะเป็นแผ่นใสบางนะครับเวลาที่ไม่สัมผัสกับน้ำจะมีลักษณะแข็งนะครับแต่เมื่อนำไปชุบน้ำแล้วนะครับจะทำให้แผ่นแป้งนั้นเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็สามารถทานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านความร้อนครับต่อไปก็คือผักสลัดนะครับผักสลัดนั้นก็มีหลายชนิดเลยนะครับมีทั้งสีเขียวสีม่วงแล้วก็มีทั้งใบหยิกหรือใบเป็นแฉกนะครับนักเรียนก็เลือกตามความชื่นชอบของตนเองได้เลยนะครับอย่างต่อไปนั้นก็แครอทครับและยังมีปูอัดนะครับซึ่งถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางแพ้ปูอัดนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกใช้กุ้งหรืออาจจะเป็นหมึกนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นหมูยอก็ได้นะครับแตงกวานะครับและยังมีน้ำจิ้มรสต่างๆนะครับเช่นนะครับอาจจะใช้มายองเนสนะครับหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือน้ำสลัดก็ได้นะครับนี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการประกอบอาหารว่างในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวครูวินะครับจะมาสาธิตนะครับการทำสลัดโลให้กับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางรับชมนักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตจากครูวิกันเลยครับมาถึงช่วงที่นักเรียนรอคอยแล้วนะครับก็คือช่วงการสาธิตทำสลัดโลนะครับครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับเริ่มจากสิ่งสำคัญเลยก็คือแผ่น

นะครับลักษณะจะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับเมื่อไปจุ่มน้ำปุ๊บเขาก็จะอ่อนนุ่มเองนะครับต่อมาก็คือแตงกวาครับแล้วตามด้วยแครอทสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักสลัดครับปูอัดครับวันนี้ครูวิเลือกใช้ปูอัดนะครับกรณีที่ทางบ้านไม่มีนะครับให้นักเรียนเลือกใช้หมูยอก็ได้นะครับแต่ถ้าโรงเรียนใดมีปลาแซลมอนก็สามารถจะเอามาทำได้นะครับและมาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเด็กๆสิ่งแรกที่ครูวิขาดไม่ได้เลยก็คือถุงมือนะครับทุกครั้งที่ครูวิประกอบอาหารนั้นครูวิจะต้องสวมถุงมือด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับของตัวเราแล้วก็อาหารนะครับสวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรามาเตรียมแตงกวากันเลยครับเราจะเริ่มจากแตงกวาก่อนนะครับหยิบมานะครับหลังจากนั้นใช้อุปกรณ์ก็คือมีดนะครับหั่นที่หัวแล้วก็หั่นท้ายในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็หั่นครึ่งตรงกลางครับแบ่งให้ได้4ส่วนนะครับแบบนี้เลยนะครับเด็กๆหลังจากนั้นนะครับสังเกตได้ว่าด้านในตรงนี้จะมีไส้ของแตงกวาอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องหั่นออกนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับเด็กๆการสวมถุงมือนั้นอาจจะทำงานลำบากเล็กน้อยนะครับแต่นักเรียนต้องพยายามนะครับให้บางที่สุดเลยนะครับเวลาห่อออกมาจะได้สวยงามครับเด็กๆเมื่อได้ในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับแบ่งเป็น3ส่วนหรือ2ส่วนนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ

ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีดนั้นมีความคมนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็นำไปเก็บไว้ที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แยกประเภทไว้ด้วยนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการหั่นแครอทนะครับครูวิขอเลือกแครอทมานะครับซึ่งครูวิได้เอาผิวของแครอทออกไปแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับให้ได้เป็นแผ่นบางๆเลยครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับครูวิจะใช้เท่านี้แหละครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะเอามาซ้อนรวมกันทับแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นนะครับให้ได้เส้นยาวๆเลยครับนี่นะครับให้ได้เส้นแบบนี้เลยนะครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการหั่นแครอทนะครับเราก็จะเก็บไปไว้ที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการแกะปูอัดนะครับซึ่งปูอัดตรงนี้ครูวิได้แกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่าปูอัดนั้นจะมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่นักเรียนต้องแกะให้เรียบร้อยนะครับมาถึงขั้นตอนของการห่อสลัดโลกันบ้างมีวิธีการอย่างไรมาชมกันครับเริ่มจากเราจะต้องหยิบแผ่นแป้งครับเด็กๆแล้วเราก็จะนํามาจุ่มนะครับบริเวณน้ําสะอาดตรงนี้เลยนะครับจุ่มผ่านเท่านั้นนะครับพอที่จะให้แผ่นแป้งนั้นเปียกนะครับเริ่มเลยนะครับจุ่มเข้าไปนะครับปื๊บปื๊บแบบนี้นะครับเราไม่แช่ไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำแผ่นแป้งตรงนี้มาวางบนเขียงในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆแล้วเราก็จะไปหยิบผักสลัดที่ครูวิล้างไว้สำเร็จแล้วตั้งแต่แรกนะครับมาวางทับนะครับซึ่งให้นักเรียนสังเกตดูนะครับวางสลับกันหัวและท้ายในแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะวางด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ครูวิขอวางไว้ด้านล่างในตัวของครูวินะครับตอนนี้อาจจะต้องใช้ทักษะของการสังเกตมองแป้งไว้ด้วยนะครับตามไปด้วยปูอัดครับอาจจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับใช้มือนะครับฉีกครึ่งเลยนะครับแบบนี้นะครับวางข้างๆกับผักสลัดแบบนี้ครับนี่โดยเอาสีส้มนะครับวางไว้ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำแครอทนะครับประมาณ 3-4 ชิ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาวางทับบนผักสลัดนะครับแล้วก็ใช้มือประคองไว้นะครับอย่าให้ร่วงนะครับแล้วก็ตามด้วยแตงกวาที่หั่นไว้นะครับ 3-4 ชิ้นเช่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มือครับในการประคองนะครับแผ่นแป้งค่อยๆประคองนะครับตรงนี้อาจจะทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าสีมันมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับเด็กๆห่อไปเรื่อยๆนะครับต้องเบามือไว้ด้วยนะครับนี่กดไว้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีถ้าติดมือนะครับนักเรียนก็อาจจะเอามือนะครับชุบน้ำเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มาแบบสวยงามแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาหั่นแบ่งครึ่งนะครับซึ่งเวลาที่เราทำครั้งเดียวนั้นเราจะได้ถึง2ชิ้นเลยครับเด็กๆตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆหยิบแผ่นแป้งนะครับไปชุบน้ำนะครับพอให้ชุ่มก็พอนะครับหลังจากนั้นก็หยิบนะครับมาไว้ที่เขียงนะครับตามด้วยผักสลัดครับเด็กๆจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับ

ตามด้วยปูอัดนะครับวางไว้ด้านข้างเลยนะครับแครอทครับแล้วก็ทำการห่อเลยครับเด็กๆทำให้แน่นนะครับแต่อย่าทำแรงเกินนะครับเพราะอาจจะทำให้แผ่นแป้งของเรานั้นฉีกขาดได้ง่ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการหั่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากเลยนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับ

0: เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดจานนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบเอานะครับมายองเนสก็ได้หรืออาจจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับมาทานร่วมกับสลัดโลครับจะทำให้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่คือผลงานสำเร็จของคุณครูวินะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำสลัดโลนะครับเด็กๆคิดว่าง่ายหรือยากครับ
1: ง
0: ่ายมากเลยใช่ไหมครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเรากันบ้างนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับพร้อมกับลงมือปฏิบัติการทำสลัดโลได้เลยนะครับ2นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนะครับหลังจากที่ทำสลัดโลเสร็จแล้วจัดจานให้สวยงามครับและถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่5นะครับหรือถ้าไม่เหลือก็ให้ทำเป็นการบ้านแทนนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยนะครับแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมนะครับแล้วก็ช่วยแจกใบงานที่5นะครับอาจจะทำในชั่วโมงหรืออาจจะทำเป็นการบ้านเลือกตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับเวลาที่เราลงมือปฏิบัตินะครับเราจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่และก็คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับตอนนี้ถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: วันนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นนะครับสามารถปฏิบัติการนะครับประกอบอาหารว่างเสร็จแล้วนะครับนักเรียนทุกกลุ่มตอนนี้มีอาหารว่างก็คือสลัดโลวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะเชิญตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับมานำเสนองานด้านหน้านี้นะครับว่ารูปรักษ์ที่นักเรียนทำนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับเรามาดูผลงานของกลุ่มที่1กันนะครับเชิญครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4ครับแล้วก็กลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสวยงามมากเลยใช่ไหมครับทำได้หลายชิ้นเลยนะครับคาดว่าน่าจะอร่อยอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเหมือนกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมครับคิดว่าของตัวเองอร่อยไหมครับ
1: อร
0: ่อยแน่นอนใช่ไหมครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆน่าจะอยากทานแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งตนเองแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางด้วยนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวครูวิจะให้นักเรียนทานนะครับหลังจากหมดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ไปแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการประกอบอาหารว่างนะครับประเภทสลัดโลนั้นเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำอาหารว่างได้ด้วยตนเองนะครับและบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำอัญชันมะนาวนะครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นนะครับหนึ่งเลยก็คือใบความรู้นะครับที่6น้ำอัญชันมะนาวนะครับพร้อมกับแบบประเมินตนเองนะครับและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือวัตถุดิบประกอบอาหารนะครับดอกอัญชันแล้วก็มะนาวน้ำตาลน้ำแข็งเกลือนะครับสำหรับอุปกรณ์นั้นก็ได้แก่หม้อเตาไฟฟ้าทัพพีถ้วยแล้วก็แก้วน้ำนะครับสิ่งสำคัญใบความรู้และใบงานนั้นแบบประเมินตนเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้กับนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตล

0: มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
5: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนพระไม่เกิน3ขั้นตอนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องแสดงวิธีหาคำตอบครับของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนพระไม่เกิน3ขั้นตอนได้นั่นเองครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเรียนโจทย์ปัญหาไปกี่ขั้นตอนครับ
1: ไม่เกิน
0: 2ขั้นตอนใช่ไหมเป็นไงบ้างทำแบบหัดได้ไหมครับทำได้นะครับวันนี้ครูฟุกจะเพิ่มเติมคือโจทย์ปัญหาไม่เกิน3ขั้นตอนครับและก่อนที่เราจะไปพิจารณาที่โจทย์ปัญหาเนี่ยเรามาดูก่อนว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยนะครับมีอีกขั้นตอนขั้นตอนที่1ทำความเข้าใจโจทย์ใช่มั้ยหรือทำความเข้าใจปัญหาในขั้นตอนนี้ครูฟุกให้นักเรียนทำอะไรบ้างวงสิ่งที่โจทย์ถามทำไงต่อ
1: พ
0: ิ
1: จารณาโจทย์
0: นะครับจากตรงนี้เป็นขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหานะครับวงกลมนะครับหรือวงสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกและจากตรงนี้นักเรียนต้องมาวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมครับวิเคราะห์ว่าจากโจทย์เนี่ยเราจะมีแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรจากนั้นขั้นที่2ครับ
1: วาง
0: แผนใช่ไหมวางแผนแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีใดนะครับเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อ
1: ดำเนินการ
0: นำแผนคือคิดคำนวณในการหาคำตอบใช่ไหมครับและในวันนี้ตรงขั้นตอนนี้นักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำด้วยใช่ไหมนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคืออะไร
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบซึ่งมี2รูปแบบคือตรวจสอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลซึ่งฟุกจะใช้ค่าประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากนั้นครับเรามาดูที่โจทย์ของเราในวันนี้นะครับโจทย์ของครูฟุกนะครับมีดังนี้เลยนะครับครูฟุกอยากเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์โจทย์นะครับและอภิปรายภายในกลุ่มจากนั้นครับครูฟุกจะถามแนวคิดในการหาคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วลงมือวิเคราะห์โจทย์ได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันวิเคราะห์โจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้แนวคิดกันมาบ้างยังได้มาแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ครูฟุกจะถามแนวคิดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์พร้อมๆกันก่อนนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับข้อนี้เกษตรกรปลูกชมพู่กี่ไร่ใช่ไหมโจทย์ถามหาพื้นที่ในการปลูกชมพู่เราตั้งเอาไว้ก่อนว่าเราจะหาสิ่งนี้นะครับโจทย์บอกอะไรครับเกษตรกรมีที่ดินผืนหนึ่งพื้นที่20เซน1ส่วน4ไร่แสดงว่านักเรียนรู้พื้นที่อะไร
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: เรารู้พื้นที่ทั้งหมดตอนนี้เรารู้พื้นที่ทั้งหมดนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราอีก
2: ปลูกมะม่วง45ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมด
0: จากพื้นที่ทั้งหมดเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9จากนั้นโจทย์บอกอะไรอีกจากพื้นที่ทั้งหมดปลูกมะม่วงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเหลือพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปทำอะไรปลูกชมพู่เพียงแค่เศษหนึ่งส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับจากตรงนี้เราจะทำอย่างไรล่ะนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะถามแนวคิดจากที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์กันไว้นะครับครูฟุกขอถามครับขอถามตัวแทนกลุ่มหนึ่งครับจากตรงนี้ที่เรียนได้วิเคราะห์กันเอาไว้ขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรครับหาอะไรครับตัวแทนหนึ่งคนครับหาอะไรเอ่ยลุกเลยครับเชิญครับหาอะไรก่อนครับจากที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์กันภายในกลุ่มหาอะไรครับ
3: พื้นที่ของการปลูกมะม่วงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าหาพื้นที่ปลูกมะม่วงกลุ่มอื่นว่าไงขั้นตอนแรกเพื่อจะหาพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก่อนว่าปลูกไปเท่าไหร่ใช่ไหมกลุ่มอื่นว่าไงครับ

0: ช่ไหมถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนหาพื้นที่ปลูกมะม่วงว่าปลูกไปเท่าไหร่เมื่อได้พื้นที่ปลูกมะม่วงเสร็จทำไงต่อกลุ่ม3ครับเชิญครับทำไงต่อครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าเราหาพื้นที่ในการปลูกมะม่วงแล้วหาไงต่อ
1: หาพื้นที่ที่เหลือ
0: จากการ
1: ปลูกมะม่วง
0: ใช่ไหมเราจะหาพื้นที่ที่เหลือต่อนะครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเมื่อได้พื้นที่ที่เหลือแล้วหาอะไรต่อครับกลุ่ม2ครับตอนนี้เราจะหาพื้นที่ที่เหลือและสุดท้ายหาอะไรต่อหาอะไรครับกลุ่ม2ตัวแทนกลุ่มตอบครับ
2: พื้นที่ที่เหลือคูณเศษ1ส่วน6ครับ
0: พื้นที่ที่เหลือคูณกับเศษ1ส่วน6คือพื้นที่ของอะไร
2: พื้นที่ของชมพู
0: ่ใช่ไหมครับก็คือหาพื้นที่ปลูกชมพู่โดยเพื่อนคิดได้จากนำเศษ1ส่วน6คูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับแสดงว่าจากตรงนี้ขั้นตอนที่1หาพื้นที่ในการปลูกมะม่วงใช่ไหมว่าปลูกไปทั้งหมดเท่าไหร่ขั้นที่2หาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงขั้นที่3เมื่อได้พื้นที่ที่เหลือแล้วเราก็หาพื้นที่ในการปลูกชมพู่นะครับจากแนวคิดตรงนี้นะครับเก่งมากเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคิดของครูฟุกนะครับในโจทย์1ข้อนะครับนักเรียนเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับวันนี้ครูฟุกจะมีแนวคิดมานำเสนอเพียง2รูปแบบนะครับครูฟุกจะใช้เป็นแผนภาพเข้ามาช่วยนะครับจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ครูฟุกจะแทนให้เป็นที่ดินทั้งหมดจากที่ดินทั้งหมดเราทำอะไรบ้างปลูกมะม่วงใช่ไหมครับปลูกมะม่วงเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าในส่วนสีเหลืองนี้เป็นพื้นที่ในการปลูกมะม่วงส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่อะไร
3: ที่เหลืออ
0: ะไรนะ
3: ที
0: ่เหลือครับจากทั้งหมดส่วนนี้ปลูกมะม่วงในส่วนตรงนี้คือพื้นที
3: ่
0: ที่เหลือครับส่วนนี้คือพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงจากพื้นที่ที่เหลือนี้ในส่วนสีขาวนะครับนักเรียนเราเอาไปทำอะไรต่อนำพื้นที่ที่เหลือไปทำอะไร
3: ปล
0: ู
3: กชมพู
0: ่แต่ปลูกชมพู่เพียงแค่เท่าไหร่
3: เศษ
0: 1ส่วน6ครูฟุกก็จะประมาณดังนี้ครับของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนะครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้นะครับจากนั้นนักเรียนตอบว่าต้องหาพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก่อนใช่ไหมครับจากโจทย์ปลูกมะม่วงเท่าไหร่เศษ5ส่วน9
3: ของพื้นที
0: ่ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน9ของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับแสดงว่าเศษ5ส่วน9คูณ20เศษ1ส่วน4เนี่ยเมื่อคำนวณออกไปแล้วจะเป็นอะไรพื้นที่ของอะไรของการปลูกมะม่วงนะครับจากนั้นครับจากที่เพื่อนบอกเรียบร้อยแล้วขั้นที่2หาอะไร
3: พ
0: ื้
3: นที
0: ่
3: ที
0: ่
3: เหล
0: ือพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดยังไงนำพื้นที่ทั้งหมดทำไงอ่ะเอาพื้นที่ทั้งหมดไปทำอะไรลบกับอะไรพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงพื้นที่ทั้งหมดรู้ยังเท่าไหร่ครับลบด้วยพื้นที่ปลูกมะม่วงก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราเขียนเอาไว้ครูฟุ้งยกมาหมดเลยจากตรงนี้นักเรียนได้พื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงสุดท้ายหาอะไรเลยที่เพื่อนตอบพื้นที่อะไรปลูกชมพู่แต่ปลูกชมพู่ไปเพียงเศษ1ส่วน6ของที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6ของคือคูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็นำมาคูณทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็ได้คำตอบละจากนั้นเราจะนำที่เราได้วางแผนตรงนี้ไปเขียนแสดงวิธีหาคำตอบครับ เวลาเขียนแสดงวิทยาคำตอบให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนโจทย์บอกว่าเรามีที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่ครับยี่สิบเศษหนึ่งส่วนสี่ไร่ใช่ไหมครับจากนั้นนำไปทำอะไรต่อไปปลูกอะไรปลูกมะม่วงเท่าไหร่ครับเศษห้าส่วนเก้าของพื้นที่ทั้งหมดเมื่อเขียนมาแล้วขั้นตอนแรกที่เพื่อนบอกคือหาพื้นที่ปลูกมะม่วงดังนั้นพื้นที่ปลูกมะม่วงจะได้เป็นเศษห้าส่วนเก้าเครื่องหมายคูณเพราะของไงของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้เขียนมาแล้ว
3: อ้
0: าวทำอย่างไรคำนวณบอกครูฟุกทำไงครับเขียนจำนวนคานในรูปของเศษเกินจะได้เป็นเศษ5ส่วน9คูณเศษ81ส่วน4นะครับนักเรียนอย่าลืมหน่วยข้างหลังตอนนี้หน่วยเป็นอะไรแล้วไร่นะครับทำไงตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับจะคูณเลยหรือหาจำนวนมาหารทั้งเศษและส่วนอะไรหารได
3: ้
0: 9 9หารอะไร
3: ได
0: ้เท่ากับได้เท่ากับ9ต่อไป9หาร9ได้เท่ากับ
3: 1
0: มีจำนวนนับใดหารได้อีกไหมครับมีเพียงแค่1จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคือ5คูณ9เป็นตัวส่วนคือ1คูณ4เป็น
3: 4
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 5ส่วน4
0: หน่วยเป็นไร่ใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนทราบพื้นที่ของการปลูกมะม่วงรู้แล้วว่าปลูกมะม่วงเท่าไหร่เมื่อทราบพื้นที่ของการปลูกมะม่วงแล้วหาอะไรต่อขั้นที่สองที่เพื่อนตอบเอาไว้พื้นที่ที่เหลือหายังไงพื้นที่ที่เหลือนำพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมลบด้วยพื้นที่ของการปลูกมะม่วงก็จะได้เป็น20เศษ1ส่วน4ลบด้วยเศษ45ส่วน4เขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินได้เป็นเศษ81ส่วน4ลบด้วยอย่าลืมหน่วยนะครับเป็นไร่นะครับได้เท่าไหร่ครับบรรทัดต่อไป
3: เศษ
0: 36
3: ส่วน
0: 4ไร่ตอบเลยไหมจะตอบยังไงคือตอบในรูปแบบของอะไรจะเศษส่วนยังตามจำนวนนับหรือจำนวนคระคิดดีๆนะเท่าไหร่ครับ9ถูกต้องครับเพราะนักเรียนนำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือ4หาร36ได้9 4หาร4ได้1ตัวส่วนเป็น1ใช่ไหมเราก็ตอบอะไรเลย9ใช่ไหมครับแสดงว่าเราเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงกี่ไร
3: ่
0: 9ไร่เหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วง9ไร่ขั้นตอนที่2จบยังจบยังจบแล้วจะสู่ขั้นตอนที่3ของเพื่อนคือหาพื้นที่ของการปลูกชมพู่จากโจทย์นักเรียนต้องเอาจากโจทย์มาเขียนก่อนจากคำนวณในลำดับต่อไปนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนเพราะลำดับถัดไปเราจะหาพื้นที่ของการปลูกชมพู่นักเรียนต้องดูก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเกี่ยวกับการปลูกชมพู่ก็คือเกษตรกรปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงดังนั้นครับเกษตรกรปลูกชมพู่เท่าไหร่เศษ1ส่วน6ของของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงของคือเครื่องหมายอะไร
3: คูณ
0: ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงเหลือพื้นที่เท่าไหร
3: ่
0: เท่าไหร่นะครับ9ทำไงต่อนำตัวเศษคูณจำนวนนับก็คือ
3: 9
0: ใช่ไหมก็คือ1คูณ9ใช่ไหมครับเป็นตัวเศษตัวส่วนเป็น
3: 6
0: คงเดิมครับทำไงต
3: ่
0: ออะไรมาหาร
3: 3
0: มาหาร3หาร9ได้เท่ากับ3 3หาร6ได้เท่ากับ2นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: เศษ3ส่วน2
0: เศษ3ส่วน2หน่วยเป็น
3: ไร
0: ่ยังไงต่อสุดท้ายแล้วตอบในรูปของ
3: จำนวน
0: คละเท่าไหร่ครับ
3: 1
0: เศษ1ส่วน2ไร่ดังนั้นครับเกษตรกรปลูกชมพู่1เศษ1ส่วน2ไร่ตอบให้เรียบร้อยครับ1ข้อนักเรียนครับ

0: การที่นักเรียนจะหาคำตอบได้นั้นนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์โจทย์และลำดับขั้นตอนในการคำนวณที่ดีใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่นี้เราได้ลำดับขั้นตอนเอาไว้แล้วเวลานักเรียนมาเขียนแสดงวิธีหาคำตอบนักเรียนก็จะเขียนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแนวคิดนะครับว่าจะหาคำตอบอย่างไรครูฟู่บอกแล้วว่าในโจทย์1ข้อเนี่ยเราอาจจะมีหลากหลายแนวคิดในการหาคำตอบนะครับดูนะครับจากตรงนี้ครูฟู่จะต้องมาหาก่อนว่าเราจะเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรใช่มั้ยครับจากโจทย์เราปลูกมะม่วงไปเท่าไหร่ครับของพื้นที่ทั้งหมดเอถ้าเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราจะเหลือพื้นที่จากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดครับเท่าไหร่นะเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นนะคะพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงเนี่ยคิดเป็นเศษ4ส่วน9มาจากไหนก็เกิดจากดังนี้ครับของพื้นที่ทั้งหมดด้วยนะดังนั้นครับนักเรียนก็สรุปเลยนะครับว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นกี่ไร่นักเรียนจะหาอย่างไรครับก็นำเรารู้แล้วว่าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ล่ะเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดรู้ยังคือเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: นะครับก็จากตรงนี้ก็เป็นการหาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับเมื่อได้พื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงแล้วก็เหมือนเดิมหาพื้นที่อะไรเลยปลูกอะไรปลูกชมพู่ปลูกชมพู่ยังไงล่ะเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6คูณตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเนาะวิธีทำครับจากโจทย์เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่โจทย์บอกเกษตรกรมีพื้นที่ทั้งหมด20เศษ1ส่วน4ไร่ปลูกมะม่วงนะครับเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดครับก็คิดได้จากเศษ9ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน9เท่ากับเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดครับจากนั้นครับตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงคิดเป็นส่วนเท่าไรจากนั้นเราก็มาหาพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงกันก็คือเศษ4ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดของคือคูณพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 21/4
0: คำนวณหน่อยเร็วเท่าไหร่เศษ4ส่วน9
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 18/4ทำยังไงต่อครับนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับทำไงต่อหาจำนวนนับมาหารใช่ไหมเอาอะไรมาหารดี
1: 9
0: 9หารอะไร
1: 9 11
0: ได้เท่ากับ
1: 9
0: 9หาร
1: 9
0: ได้เท่ากับ
1: 1
0: จากนั้นมีอะไรหารได้อีก
1: 4
0: หารอะไรหาร4ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ
1: 1
0: 4หาร4ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ
1: 1
0: จากตรงนี้มีอะไรหารได้อีกไหมมีแค่1เท่านั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ใช่ไหมครับเพราะจากข้อนี้ตัวส่วนเป็น1ใช่ไหมครับนี่ก็ตอบเลยว่าเป็น9และอย่าลืมหน่วยข้างหลังตอนนี้หน่วยเราเป็นอะไรอยู่แล้ว
1: ไร
0: ่แสดงว่าพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงกี่ไร่
1: 9
0: ไร่ใช่ไหมครับจากนั้นนำพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงไปคิดในการหาพื้นที่ปลูกชมพู่เหมือนเดิมครับก่อนจะหาพื้นที่จากการปลูกชมพู่เขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนพื้นที่ปลูกชมพู่คิดเป็นเศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงดังนั้นครับพื้นที่ปลูกชมพู่ก็คือเศษ1ส่วน6ของคูณพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วง
1: 9
0: คูณ9นะครับเหมือนเดิมเลยใช่ไหมก็จะได้เป็นดังนี้ครับนำอะไรมาหารได
1: ้
0: 3 3หาร9ได้เท่ากับ3หาร6ได้เท่ากับ
1: 2
0: จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน2ไร่ตอบเลยครับสุดท้าย
1: 1เศษ
0: 1ส่วน2ไร่คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับและอย่าลืมสรุปคำตอบและตอบให้เรียบร้อยนะครับครบแล้ว 3ขั้นตอนขาดอีก1ขั้นตอนคืออะไร
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับซึ่งครูฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับครูฟุกจะตรวจสอบนะครับว่า1เศษ1ส่วน2ไร่เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับนักเรียนครับเรามีพื้นที่อยู่20เศษ1ส่วน4ไร่ใช่ไหมครับหรือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: อยู่ประมาณ
0: 20ไร่นะครับและเราปลูกมะม่วงไปเศษ5ส่วน9ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 1ส่วน2ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นครับพื้นที่ปลูกมะม่วงเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คิดได้จากเศษ1ส่วน2คูณ20นะครับเท่ากับ10ไร่ใช่ไหมครับเศษ1ส่วน2คูณ20ก็เท่ากับ10นะครับแสดงว่าเราปลูกมะม่วงไปทั้งหมด10ไร่เอ๊ะแล้วเหลือพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับคิดได้อย่างไรพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เราประมาณมา20ลบด้วย10นะครับก็จะเท่ากับ10ไร่เราเหลือพื้นที่ประมาณ10ไร่นำพื้นที่ที่เหลือไปทำอะไรครับไปปลูกชมพู่ซึ่งจากโจทย์เราปลูกชมพู่เศษ1ส่วน6ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกมะม่วงใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นปลูกชมพู่ประมาณเศษ1ส่วน6คูณพื้นที่ที่เหลือก็คือ10นะครับจะได้เป็นเศษ10ส่วน6นำอะไรมาหารนะอะไรมาหารเศษ10ส่วน6 2นะครับ2หาร10ได้5และ2หาร6ได้เท่ากับ3ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน3นะครับหรือเท่ากับ1เศษ2ส่วน3หน่วยเป็นไร่ซึ่งคำตอบจริงๆของเราคือ1เศษ1ส่วน2ใกล้เคียงกับ1เศษ2ส่วน3มั้ยครับที่เป็นค่าประมาณ
2: ใกล้
0: เคียงใช่มั้ยครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครับจากนั้นครับเรามาทำกิจกรรมกันนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับคือใบกิจกรรม 2.14 ครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหานะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรมนะครับและเวลาทำนะครับตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้าเวลาเหมาะสมครูอาจจะสุ่มมานำเสนอหรืออาจจะให้นำเสนอแนวคิดครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ใบกิจกรรมลงมือทำได้เลยครับ

ทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมการตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยครับ

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะคิดแตกต่างจากครูฟุกนะครับแต่สุดท้ายคำตอบต้องอะไรกันเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนในการสรุปบทเรียนของเรานะครับก็คือจะสรุปเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งเรามีอยู่4ขั้นตอนซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติตามนี้เลยใช่ไหมครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแบบฝึกหัด 2.15 ครับมี4ข้อครับทำทุกข้อนะครับพวกฟุกอยากให้นักเรียนฝึกฝนนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนขึ้นหน่วยใหม่ในเรื่องของทศนิยมและการบวกการคูณการหารทศนิยมครับหน่วยใหม่แล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางและเรื่องแรกก็คือการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครูฟุกฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับขั้นต่อไปตรวจสอบความเข้าใจครับของตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับและพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความพอรู้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุด ในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน worldwide

www.admincourse.go.th Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ Allcloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น Allcloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourse.go.th และแอปพลิเคชัน Allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: Class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Things in my classroom. นักเรียนคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ Things in my classroom ชั่วโมงที่1นะคะทีนี้ควรถามค่ะ What does it mean? แปลว่าอะไรลูก What is the meaning of this topic? สิ่งของ
3: ในห
2: ้
3: องเร
2: ีย
3: น
2: วันนี้เรื่องนี้ง่ายนะคะสิ่งของในห้องเรียนใช่ค่ะ So I want you to give me an example of things in the classroom. An example, anything in the classroom. อะไรก็ได้ลูก An example, give me one. Workbook, yes, workbook.
3: Table,
2: okay, table. Chair, good. What else?School bag? Yes. What is school bag? กระเป๋านักเรียนค่ะ What else? Pen? Yes. Pencil? What? Whiteboard? Yes. Whiteboard. กระดานนะคะกระดานเขียนมีอะไรอีกลูกเยอะแยะมากมายลูกเรียกปลายทางบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะ Ruler? Yes. Ruler. แปลว่าอะไรลูก Ruler?
4: ไม
2: ้บรรทัดอะไรอีกลูก What else?Eraser. What else?
5: Sharpener.
2: Yes, sharpener. อะไรอีกลูกมีอะไรไหมเยอะนะ Microphone. Book. Yes, book. อะไรอีกหมดยัง TV. Television.อ่ะได้นะคะบางทีบางเรียนมีเนาะฉะนั้นนะคะนั่นก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้เนาะทีนี้ค่ะควรมีกิจกรรมให้นักเรียนค่ะแต่กิจกรรมนี้ต้องใช้ความจำนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่า remember me คืออะไรคะจำฉันสิจำฉันหน่อยฉะนั้นควรจะมีภาพค่ะภาพเกี่ยวกับ things in the classroom ก็คือสิ่งของอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละจำให้ได้มากที่สุดควรจะมีเวลาให้ only 10 seconds คืออะไรคะ 10 seconds ให้แค่10วินาทีเท่านั้นนะคะจำให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวควรจะถามนะว่ามีอะไรบ้างให้แค่รอบเดียวโอเคไหมคะ Are you ready
1: yeah.
2: นักเรียนปลายทาง Are you ready นักเรียนต้นทางตอบเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้น ready go

0: first question. How many things on the screen or how many things do you see?
1: มีกี่อย่างคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปลายทางมีกี่อย่างลูก
0: How many things? How many? About
1: เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ลูก
0: About 10 About 10 15
1: 15 15ชิ้นใช่ไหมคะ15อย่างใช่ไหมอ้าวอย่างแรกค่ะนักเรียนคะช่วยกันลูกอย่างแรกอะไรสิ
2: pencil
1: โอเค okay. มีอะไรอีกคะ
0: whiteboard book student computer teacher student given ไปแล้ว table
2: notebook
0: eraser ไปมั่งยังนี่อ่ะทีนี้เรียนคะมาดูกันค่ะ
1: นี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นะคะควันบอกว่า things in classroom ฉะนั้น how many things are there how many things มีกี่ภาพถามก่อนมีกี่ภาพมีทั้งหมดกี่ภาพ
0: 16 there are 16 pictures มีทั้งหมด16ภาพ
1: แต่ how many things แต่มีกี่สิ่งคะมีสิ่งของกี่สิ่ง
2: 14
1: ถูกต้องค่ะมีแค่14สิ่งเท่านั้นอะไรไม่ใช่
2: teacher
0: and
2: student
1: ถูกต้องค่ะฉะนั้นภาพครูและนักเรียนไม่ใช่นะคะทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์หน่อยค่ะสิ่งที่ครูวงอันนี้อะไรครับภาษาอังกฤษ
0: pencil
2: scissors
0: good
2: book
0: notebook
2: what about this
0: chair
1: ปฏิทินลูกได้ไหมอ้าวไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนในชั่วโมงนี้ค่ะอันนี้เครื่องคิดเลขภาษาอังกฤษได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนในชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ
0: คอมพิวเตอร์ good

0: book. Yes, it's a book. What about this?
1: Blackboard.
0: Blackboard. Blackboard ก็คือกระดานดำนะคะ What about this?
1: Teacher
0: table. คำนี้นะคะนักเรียนค่ะโต๊ะทำงานเราเรียกว่า desk.Desk ก็คือโต๊ะทำงานต่างกับคำว่า table นะคะถ้า table คือโต๊ะที่ไม่มีอะไรลูก
1: ล
0: ิ้
1: นช
0: ักแต่ถ้า desk มีลิ้นชักไห
1: ม
0: มี What about this one
1: dictionary
0: ก็คือพจนานุกรมนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมก่อนลูกกิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์แน่นอนค่ะแล้วก็มีการให้ความหมายนะคะเกี่ยวกับ classroom itemsเกี่ยวกับอะไรลูก classroom items or things in the classroom ก็คืออะไรคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะเหมือนกันค่ะ items ก็เหมือนอุปกรณ์นั่นเองค่ะถัดมาสิ่งที่สองค่ะกิจกรรมที่สองนะคะคือ ask and answer questions about usefulness of things มาแล้วค่ะคำใหม่ค่ะ usefulness คืออะไร useful แปลว่ามีประโยชน์usefulness น่าจะแปลว่าอะไรลูกก็ความการมีประโยชน์ของอะไรนั่นเองสิ่งของฉะนั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งของในห้องเรียนว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรบ้างควรว่านักเรียนทราบอยู่แล้วแต่นักเรียนทราบไหมว่าประโยชน์ของแต่ละสิ่งของถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงถ้าอย่างสมมติว่าดินสอใช้ทำอะไรลูกนักเรียนว่าใช้เขียนทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ประโยคว่าไงทราบไหมวันนี้เราจะได้เรียนกันลูกไม่ทราบเนาะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้ค่ะครูอันมีภาพให้ทั้งหมดกี่ภาพลูก How many pictures There are 9 pictures here มีอะไรบ้างคะภาพนี้ภาษาไทยก่อนปฏิทินการไกลทราบแล้วว่าเรียกว่า scissors ฉะนั้นง่ายเลยภาพนี้คืออะไรลูกกลูคืออะไรภาษาไทยกาวกาวนะคะกาวนะถัดมาอันนี้นักเรียนคะให้ดูแค่ตรงนี้ลูกไม่ดูคนนะคะเอาตรงนี้ที่เขากำลังวาดน่าจะเป็นเขากำลังพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับภาพวาดถูกไหมคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อะไรเอ่ยตู้หนังสือใช่หรือชั้นวางหนังสือค่ะเครื่องคิดเลข A ถึง Z น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไร dictionary อ่ะหนูว่า dictionary อันนี้ล่ะคะอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช่ไวท์บอร์ดลูกเป็นกระดานที่เอาไว้แปะพวกสื่อต่างๆเอาไว้เขาเรียกบอร์ดประชาสัมพันธ์นะคะป้ายประชาสัมพันธ์และสุดท้ายค่ะลูกโลกจำลองเนาะลูกโลกจำลองค่ะฉะนั้นหนูทราบแล้วว่าภาพแต่ละภาพคือภาพอะไรทีนี้ควรให้คำศัพท์คำแรกค่ะก่อนที่จะเลือกรูปภาพอ่านคำศัพท์ตามควรค่ะ a calculator one more timeA calculator. What is a calculator? ภาพไหนลูก A calculator. เดาลูกเดาเพราะว่านี้เป็นคำศัพท์ใหม่ตู้หนังสือบางคนบอกตู้หนังสือ A calculator. อย่างอื่นละลูกเห็นเครื่องคิดเลขบางคนบอกเครื่องคิดเลขนั่นเองปลายทางว่าอะไรคะใน9ภาพนี้ A calculator.คำตอบคือ it's a เครื่องคิดเลขฉะนั้น a calculator แปลว่าเครื่องคิดเลขฉะนั้นอ่านคำศัพท์ไปอีกหนึ่งรอบลูก
1: a calculator
0: แปลว่าโอเคไปต่อค่ะคำศัพท์ค่ะคำนี้ง่ายแต่อ่านออกเสียงให้ฟังหน่อยสิฟังนะคะคำนี้อ่านว่า a dictionary
1: a dictionary
0: one more time
1: a dictionary
0: โอเคง่ายค่ะคำนี้ a dictionary คือคำว่าอะไรคะ dictionary เราเรียกทับศัพท์ว่า dictionary แต่ทีนี้ภาษาไทยก็มีความหมายเหมือนกันคือคำว่าพจนานุกรมถูกต้องค่ะพจนานุกรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าOne more time.
1: A dictionary.
0: Okay. A dictionary คือพจนานุกรมนะคะถัดมาค่ะคำศัพท์คำนี้อ่านตามค่ะ A group.

0: A group. One more time. One more time. แปลว่าอะไรลูกนักเรียนว่าก
1: าวอ้
0: าวมีกาวบางคนบอกกาวอย่างอื่นได้ไหมปฏิทินไหมตู้หนังสือไหมสิ่งนี้หรือเปล่า
1: ล
0: ูกโลกไหมหรือว่าป้ายประชาสัมพันธ์
1: ล
0: ู
1: กโลก
0: คิดว่าอะไรลูกเอามาดูกันค่ะคำตอบคือ a globe is ลูกโลกค่ะฉะนั้นเอาอ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายลูก
1: a globe
0: บอลมาใช่แปลว่า
1: ล
0: ูกโลกจังนะคะถัดมาค่ะคำศัพท์คำนี้ง่ายค่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ one two three go
1: scissors
0: one more time
1: scissors
0: อย่าลืมเสียง
1: s
0: นะคะ one more time scissors
1: Scissors.
0: Scissors. Scissors. ตอบพร้อมกันดังๆค่ะคือคำว่าก
1: ันไกล
0: กันไกลถูกต้องค่ะ Scissors กันไกลนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำศัพท์ที่ผ่านมามี article นำเสมอ a dictionary a calculator a globe ฉะนั้นมันต่างกันยังไงคะทำไมคำนี้ถึงไม่มีการนำด้วยอะไม่ทำไมไม่ใช้ a scissorsเห็นความต่างไหมงงกันเลยทีเดียวเชียวทำไมเราใช้อะนำหน้าลูกเพราะคำศัพท์คำนั้นเป็นกี่ชิ้นอะเครื่องคิดเลขกี่ชิ้น1ชิ้นใช้อะ calculator dictionary 1เล่มใช้อะ dictionary ใช่ไหมคะลูกโลก1ชิ้น1อันa globe แล้วทำไมคำนี้ถึงใช้ scissors ทำไมไม่ใช้ a scissors อะไรสองข้างตาสองข้างอาขาใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมลูกมีสองข้างถูกไหมคะถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะคำว่า scissors คำนี้เป็นพระหูพจน์นะคะจะไม่มีการเติม article นำหน้าโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉันดูให้ดีนะถัดมาค่ะคำศัพท์คำนี้อ่านตามค่ะ a poster
1: a
0: poster
1: a poster
0: แปลว่าอะไรคะตรงไหนคะภาพไหนลูกล่างสุดป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันค่ะภาพนี้เพราะวันบอกแล้วให้ดูตรงนี้ค่ะ poster ก็คือแผ่นป้ายใช่ไหมคะแผ่นประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายนั่นเองเพราะเขามีการบอกว่า International Artist Day จัดขึ้นวันนี้นั่นแสดงว่าโปสเตอร์ก็คือแผ่นป้ายประกาศค่ะเพราะอันนี้แต่อันนี้เราเรียกมันว่าอะไรลูกบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือป้ายประชาสัมพันธ์นั่นเองทีนี้มาดูค่ะถัดมาคำนี้ง่ายอ่านให้ฟังหน่อยค่ะOne more time.
1: Glue.
0: คำนี้อ่านว่า glue.
1: Glue.
0: Glue.
1: Glue.
0: G L ค่ะ glue.
1: Glue.
0: Glue. ฉะนั้นค่ะ a glue คืออะไรลูก a glue คือกาวถูกต้องค่ะ a glue แปลว่ากาวโอเคไปต่อที่ภาพคำนี้ค่ะอ่านได้ไหมคะคำนี้ลองซิคำนี้อ่านตามลูก a calendar
1: a calendar
0: a calendar what is a calendar คือภาพปฏิทินถูกต้องค่ะปฏิทินนะคะ a calendar แปลว่าปฏิทินเอาอ่านตามพร้อมแปลความหมายลูก a calendar แปลว่าปฏิทินถัดมาภาพนี้ค่ะคำศัพท์ให้มาทั้งหมด2คำค่ะคำแรกอ่านว่า a book อ่านตามค่ะ a bookshelf
1: a bookshelf
0: a bookshelf อีก1คำค่ะ a board
1: a board
0: a board
1: a board
0: มีตัว r นะคะฉะนั้น a board
1: a board
0: นักเรียนคิดว่า2คำนี้ตรงกับจ๋า a bookshelf ก่อนวันว่าง่ายเพราะมีคำทับศัพท์ให้คือคำว่า

0: book ใช่ไหมคะ book ก็คือชั้นวางหนังสือแล้ว a board ล่ะลูกก็คือบอร์ดประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะคือบอร์ดประชาสัมพันธ์โอเคไหมคะฉะนั้นตอนนี้ครบแล้วทีนี้กลับไปทบทวนคำศัพท์ค่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะOne more
1: time
0: แปลว่าเครื่องคิดเลขเหรอปฏิทินลูก
1: ปฏ
0: ิทินนะคะถัดมาค่ะ One more
1: time
0: แปลว่า
1: บอร
0: ์ดประชาสัมพันธ์ถัดมาค่ะ
1: One
0: more
1: time
0: อย่าลืมเสียง F ค่ะ a bookshelf
1: A bookshelf.
0: A bookshelf แปลว่าชั้นวางหนังสือก็ได้ตู้หนังสือก็ได้ค่ะถัดมาลูก
1: poster
0: one more time poster แปลว่าก็โปสเตอร์ก็ได้ทับศัพท์ก็ได้หรือป้ายประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะถัดมา
1: scissors
0: one more time
1: scissors
0: โอเคแปลว่าก ันไกลถัดมาa group ไปแล้ว group ไปแล้ว globe
1: a globe
0: a globe
1: a globe
0: สระโอนะลูก globe แปลว่า
1: ล
0: ูกโลกจำลองถัดมาค่ะอ่านว่า
1: calculator
0: calculator one more timeแปลว่าเครื่องคิดเลขถัดมาค่ะ
1: a dictionary
0: บนมาใช้
1: a dictionary
0: แปลว่าพจนานุกรมหรือถ้าเรียกทับศัพท์ก็ได้ก็แปลว่า dictionary ถัดมาค่ะ
1: a glue
0: บนมาใช้
1: a glue
0: แปลว่าอะไรลูก a gluegาวนะคะทีนี้ถึงเวลามาเรียนประโยคค่ะนักเรียนมาดูประโยคนี้นะคะควันถามว่าเขาถามว่า what can we do with glue what can we do with glue แปลว่าอะไรคะ with a glue what can we do with a glue what can we do what can we do เราทำอะไรกับกาวได้หรือก็คือเราใช้กาวทำอะไรนั่นเองฉะนั้นกาวจะทำอะไรลูก
2: ป
0: ิดกระดาษค่ะใครทราบมั่งว่าถ้าจะบอกว่าเราใช้กาวในการติดกระดาษพูดว่ายังไงอย่างแรกก่อนเราสามารถ we can yes เพราะเขาถาม what can we do ฉะนั้นเวลาตอบก็ we can do อะไรไม่รู้ with a glue ฉะนั้นเราใช้ในการติดกาวใช่ไหมคะติดกระดาษติดกระดาษว่าไงลูกอะไรทำให้มันเหนียวเหนียวเรียกว่ายังไงมาดูกันลูกเขาบอกว่า we can stick something together with it คือเราทำอะไรกับมันลูก we can stick แปลว่าติดนะคะติด something บางอย่างค่ะเข้าทำไม together เข้าด้วยกันด้วยกาวนั่นเองฉะนั้นให้นักเรียนดูนะคะ we can แล้วก็ตามด้วยความสามารถของสิ่งของอันนั้นโอเคไหมคะเช่นควรถามว่าดินสอฉันทำอะไรลูก What can we do with a pencil What can we do with a pencil ดินสอจะทำอะไรเขียนหนังสือใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาตอบก็คือ we can เขียน write with it แค่นั้นเองโอเคไหมคะก็คือเราสามารถใช้ในการเขียนด้วยดินสอโอเคไหมลูกฉะนั้นดูให้ดีนะถัดมาค่ะควันถามใหม่ค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสิ่งของแล้วนะไม่ใช่อักลูแล้วนะเป็น what can we do with a
1: dictionary
0: ใช้อะไรคะถามถึงประโยชน์ของอะไรพจนานุกรมใช้ทำอะไรลูกพจนานุกรมหาคำศัพท์ถูกต้องหาคำศัพท์ค่ะหาความหมายของคำศัพท์ว่ายังไงsearch search อะไรลูก search จบไหม search the words okay we can search the word okay อะไรได้อีก

0: าดูกันลูกควรให้มาว่า we can find the meanings of words แปลว่าอะไรคะ meanings ความหมายนักเรียนทราบคำนี้ไหมเนี่ยความหมายของคำว่า meanings ทราบไหมแปลว่าอะไรความหมายเราสามารถหาความหมายของคำศัพท์ได้นะคะ init ก็คือเราใช้ dictionary ในการหาคำศัพท์นั่นเองทีนี้ค่ะให้นักเรียนดูโครงสร้างของมันค่ะถ้าประโยคนี้ what can we do with อะไรก็ไม่รู้เวลาเราตอบค่ะเราตอบว่า we can โอเคไหมคะโอเคไหมได้ไหมลูกได้อยู่นะโอเคทีนี้ค่ะควันดึงประโยคคำตอบออกมาทั้งสองประโยคเลยประโยคแรก we can stick something together with it กับ we can find the meaning of words ให้นักเรียนดูโครงสร้างของมันค่ะเพราะเดี๋ยวหนูอาจจะต้องมีการนำตรงนี้ไปเขียนด้วยนะคะนำไปเขียนโครงสร้างของมันลูก we ถอดโครงสร้างค่ะ we คืออะไรจ๊ะคืออะไรในประโยค subject ถูกต้องค่ะ we คือ subject ต่อด้วยอะไรลูกหลัง we คืออะไรคำว่าอะไรทั้งคู่เลย can ประโยคที่สองก็ can ฉะนั้น subject ตามด้วยคำว่า can ตามด้วยคำว่า can ถัดมาค่ะตามด้วยอะไรอีกประโยคแรกหลัง can ค่ะตามด้วยคำว่า stick กับประโยคที่สองตามด้วยคำว่า find stick กับ find คืออะไรลูกคือคำอะไรคำประเภทไหน stickแปะไฟหาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือ verb ถูกต้องค่ะ stick กับไฟเรียกว่า verb ช่องที่เท่าไหร่ด้วยช่องที่1 นะคะจำไม่ดีนะหลัง can จะต้องตามด้วย verb ช่องที่1 นะคะจากนั้นส่วนตรงนี้เราเรียกว่าส่วน complement คืออะไรลูกส่วนอะไรส่วนขยายใช่สิ่งข้างหลังนะคะหลัง verb คือส่วนขยายฉะนั้นค่ะประโยคนี้ถ้า what can we do with a pencil เวลาเราตอบอะไรมาก่อน we can ความสามารถประโยชน์ของสิ่งของนั้นของดินสอ we can write ใช่ไหมคะ we can write with itทีนี้ค่ะอันนี้คือประโยคแรกนะมาดูประโยคที่สองค่ะเหมือนค่ะ What is a glue for กาวใช้ทำอะไรประโยคเหมือนกับประโยคแรกคำถามแรกไหม What can we do with a glue เหมือนไหมเหมือนกันเพียงแต่แค่ประโยคใช้เหมือนกันไหมความหมายเหมือนแต่ประโยคใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันประโยคนี้จะทำไมกว่าสั้นกว่าทีนี้เรียนว่าถ้าควรถามว่า what is a glue for ตอบยังไงลูก it's ถูกต้อง it is ถูกค่ะ it is stick มาลองเดาดู it is stick something with it เพื่อนบอกว่า it is stick something with it เพื่อนบอกอย่างนี้นะเรามาดูกันค่ะเวลาตอบค่ะเขาตอบว่า it's for sticking something together ประโยคต่างไหมเป็นยังไงลูก it is for sticking something together ให้นักเรียนดูค่ะ it is ใช่ it หมายถึงอะไรลูก
1: ม
0: ันหมายถึงมัน
1: สิ่งของ
0: ใช่สิ่งของเหล่านั้นก็คือคำว่าอะไรคะก็คือตัวอะไรนั่นเอง
1: กาว
0: กาวใช้สำหรับ it is for sticking verb เติม ing หลัง for นะคะ verb จะมีการเติม ing เมื่อสักครู่ we can stick มีการเติม ing ไหมไม่มีนะคะไม่มีการเติม ing แต่ประโยคนี้ it is for stickingต้องมีการเติม ing something together แค่นั้นเองแสดงว่า2ประโยคเมื่อสักครู่

ู่นี้ความหมายในการถามเหมือนกันแต่เวลาตอบเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องดูที่รูปประโยคฉะนั้น it is a glue for เวลาตอบ it is for sticking something together ทีนี้กลับมาที่ประโยคนี้ค่ะลองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ what is a dictionary for ลองตอบสิคะเมื่อสักครู่ what can we do with a dictionary ลองทบทวนคราวที่แล้วก่อนประโยคเดิมWhat can we do with a dictionary? We can find the meanings of words. We can find นะ we can find. ฉะนั้นค่ะ a dictionary for อะไรมาก่อนเลย It is for ถูกต้องค่ะ it is for find เติมอะไรING, it is for finding the meanings of words. Very good. It is for finding the meanings of words. พอเข้าใจมั้งยังพอเข้าใจยังลูกพอได้ไหมอ่ะทีนี้ลงมาถอดโครงสร้างค่ะ It ค่ะนักเรียนคะคืออะไรของประโยคลูกใช่ก็คือsubject ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนไม่ต้องกลัวผิดลูกอะไรก็ตามนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย pronoun หรือคำนามนะคะส่วนใหญ่คือประธานค่ะ subject ตามด้วย is ลูก is คืออะไรลูก verb to be ถูกต้องกับ verb to be it is แล้วตามด้วยอะไรทั้งหมดเลยFor ตามด้วย for แล้วจากอ่ะ sticking กับ finding เป็นอะไรคะเป็น verb ช่องที่หนึ่งเติม ing ฉะนั้นนะคะตรงนี้ประโยคนี้นะคะคำว่า sticking กับ finding ไม่ได้เป็น verb ของประโยคนี้เนาะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่า gerund gerund ก็คือ verb ช่องที่หนึ่งบวกอะไรนั่นเองบวก ing ค่ะนักเรียนแล้วจากนั้นตามด้วยอะไรคะเมื่อสักครู่ส่วนขยาย complement ก็คือส่วนขยายพอได้ไหมคะพอไหวไหมลูกไหวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฝึกด้วยแบบฝึกหัดกันค่ะเดี๋ยวใช้แบบฝึกหัดกันลูกฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางหยิบ workbook ขึ้นมาเลยลูก workbookเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำนะคะแต่อย่างแรกค่ะกิจกรรมแรกนะคะค่อนข้างง่ายนะให้นักเรียนหยิบไปงานที่4ขึ้นมาเลยลูก What page is it? What page? หน้าที่เท่าไหร่ลูก What page? What page? Page number 36 Page number 36นักเรียนปลายทางเปิดหน้าที่36ได้เลยนะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะเป็นการทบทวนคำศัพท์ลูกเป็นการทบทวนคำศัพท์ใบงานนี้เราจะทำไปพร้อมกันนะคะพร้อมกันนะลูกแต่ก่อนจะทำนะคะมาดูคำสั่งก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่า match the letters with the words ให้ทำอะไรลูก match the letters จับลูก match ก็คือจับคู่อะไรกับอะไร letters a b c d e f g ตัวอักษรกับอะไรคะ with the words กับคำศัพท์นั่นเองฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปดูค่ะถ้านักเรียนสังเกตจากใบงานของนักเรียนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในภาพของนักเรียนจะมีตัวอักษรระบุอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะให้นักเรียนดูให้ดีนะว่าสิ่งที่เขาวงไว้ตรงนั้นคืออะไรนะเราจะช่วยกันทำค่ะวันมีการขยายภาพขึ้นมาค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางสามารถใช้ภาพของคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำภาพใหญ่ให้ค่ะทีนี้มาดูคำแรกค่ะข้อแรกเขาให้คำว่าอะไรมาลูกข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรนะ calculator แปลว่าอะไรลูกเครื่องคิดเลขภาพไหนคะ what is the letter H okay letter H ฉะนั้นนักเรียนก็ใส่ตัวอะไรเข้าไปลูก H เลยค่ะใส่ตัว H นะคะ H นะไปต่อค่ะภาพที่ส

0: 2ลูกคำศัพท์ข้อที่2ให้คำว่า
1: globe
0: แปลว่าอะไรคะลูกโลก What is the letter
2: letter
0: e very good What about number 3 คำว่า desk What is the letter letter c very good What about number 4 bookshelves มีการเปลี่ยน f เป็น ves นั่นแสดงว่าตู้หนังสือกี่ตู้หลายตู้ภาพไหนลูก what is the letter letter d letter d bookshelf what about posters poster ลูก posters letter letter letter a ตัว a ค่ะตัว aไปต่อที่6ลูกข้อที่6ค่ะให้คำว่าอะไรมา
3: table.
0: คำว่า table which letter is a table letter
3: I
0: very good letter I what about number 7
3: blackboard
0: yes blackboard letter letter letter good letter F what about the next number 8Board, yes, it's a board.
3: G.
0: Which letter is a board?
3: G.
0: Letter
3: G.
0: G. Good, letter G. And the last, number 9. Glue. Which one is glue? It's a glue.
3: G.
0: Letter
3: G.
0: B. ถูกต้องค่ะทีนี้ภาพสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายในใบงานของหนูคือคำว่าอะไรลูก
3: yes.
0: ซ้ำไหมซ้ำฉะนั้นนักเรียนขาขีดค่าคำว่า desk ออกค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า map M A P ค่ะขีดข้อสุดท้ายนะคะเขียน map ลงไปลูก map M A P map แปลว่าอะไรลูก map แผนที่ map แปลว่าแผนที่นะคะ map it's a map เหลือแค่ภาพเดียวลูกคือภาพ J ถูกต้องค่ะหลบมุมอยู่ตรงนี้นะคะหลบมุมอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือภาพ J ค่ะทันไหมอันนี้ไม่ยากค่ะเพราะเป็นการทบทวนคำศัพท์เนาะทีนี้มาถึงตรงนี้ค่ะใบงานที่5ค่ะหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่37ใช่ไหมลูก37ใช่ไหม
3: yes.
0: โอเคใบงานนี้นะคะมีทั้งหมด2คำสั่งด้วยกันนะคะมีคำสั่ง A และคำสั่ง B มาดูคำสั่ง A ก่อนลูกคำสั่ง A เขาบอกว่า match the sentences with the picturesทำอะไรอีกแล้วจับคู่อะไรกับอะไรประโยคกับรูปภาพจับคู่ประโยคกับรูปภาพค่ะซึ่งใบงานของนักเรียนหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะฝั่งทางซ้ายหนูมีประโยคให้และฝั่งทางขวามีอะไรให
3: ้
0: มีรูปภาพให้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยไปทำเองโอเคไหมคะทีนี้ค่ะดูข้อที่1ก่อนค่ะข้อที่1นักเรียนขาประโยคพร้อมกันหน่อยค่ะข้อที่1ลูก
3: we
0: words and meaning in it แปลว่าอะไรลูกประโยคนี้พวกเราหาคำศัพท์และความหมายด้วยสิ่งนี้ใช้อะไรคะใช้คำว่าอะไรภาพไหนลูกคือภาพอะไรเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ
3: dictionary
0: ฉะนั้นนักเรียนก็โยงเส้นค่ะประโยคไปหารูปภาพที่เป็นพจนานุกรมคือภาพนี้โยงหรือยังจ๊ะนักเรียนค่ะพยายามใช้ไม้บรรทัดนะลูกจะได้เรียบร้อยนะคะใช้ไม้บรรทัดนะคะถัดมาประโยคที่2ค่ะอ่านไหนอ่านพร้อมกันลูก We can cut things with them What thing is it? Cut them คือคำว่า scissors ฉะนั้นโยงเส้นไปหา scissors ก็คือ

ันไกรถูกต้องค่ะโยงเส้นไปหากันไกรเลย next sentence together 1 2 3 go we can surf the internet with it surf the internet we can surf the internet with it computer okay ไปค่ะส่วนข้อที่4ข้อ

0: ทีนี้ค่ะนักเรียนคะควรว่านักเรียนน่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำเรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นมาตรวจคำตอบในข้อที่4กันค่ะข้อที่4ลูก we can find our country on it find our country คือคำว่า globe ถูกต้องค่ะ globe ถัดมาค่ะ we can post some information on it informationinformation ค่ะ information we can post some information on it
1: board
0: ถูกต้องค่ะ board ประชาสัมพันธ์นั่นก็คือเราสามารถคำว่า post ก็คือนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะลงบนสิ่งนี้ไปต่อที่ข้อที่6ค่ะ it is for calculating ก็คือการเอาไปทำอะไรคะคำนวณไปคิดเลขฉะนั้นคือคำว่าcalculator ก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองถัดมาค่ะข้อที่7ค่ะตรงกับภาพไหนลูก it is for sticking paper glue ถูกต้องข้อ8ค่ะ it is for putting the flowers in แจกันภาษาอังกฤษว่าไงลูก is a แจกันภาษาอังกฤษว่าไง vase พูดตามค่ะ vaseVase คำนี้นะคะ V A S E อ่านว่า Vase ใช้สามารถเขียนคำศัพท์เพิ่มเข้าไปได้นะคะ V A S E ลูกใช่ค่ะ V A S E ก็คือแจกันนั่นเองค่ะ Vase ถัดมาข้อที่9ลูก It is for keeping the book neat and cleanWhat is it? ตู้วางของตู้วางหนังสือชั้นวางหนังสือ bookshelf good and the last one it is for telling the date telling the date date แปลว่าอะไรลูก date วันที่ใช้ในการบอกวันที่ค่ะภาษาอังกฤษคืออะไรคือคำว่าอะไรปฏิทินใช่คือคำว่าอะไรลูกคำศัพท์Calendar แล้วนักเรียนปลายทางคะปฏิทินค่ะเรียกว่าอะไรลูกอันนี้ต้นทางปลายทางฟังนะคะปฏิทินค่ะ Calendar โอเคปฏิทินภาษาอังกฤษเรียกว่า

0: ังสือเรียกว่า bookshelf แจกัน vase กาว glue เครื่องคิดเลข calculator พจนานุกรม dictionary อะไรอีกป้ายประชาสัมพันธ์ a board แผ่นประชาสัมพันธ์ poster ลูกโลกจำลอง glue มีอะไรอีกลูกที่ยังไม่ได้เอาไปกรรไกรคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โอเคทีนี้ไปต่อที่ใบงานที่5ค่ะนักเรียนคะยังอยู่ในใบงานที่5นะคะแต่จะอยู่ในส่วนของ instruction B ลูกแล้วอยู่ใน instruction B นะคะคำสั่ง B ค่ะคำสั่งนี้นะคะจะมีการมอบหมายการบ้านให้นักเรียนด้วยนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อลูกคำสั่ง B มี8ข้อเราจะทำในชั่วโมง4ข้อโอเคไหมคะทำในชั่วโมง4ข้อแบ่งให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน4ข้อโอเคไหมคะทีนี้คำสั่งเขาว่ายังไงมาดูกันลูกคำสั่งเขาบอกว่า answer the questions by using the sentences from instruction A ให้นักเรียนทำอะไรคะ answer the questions เขียนตอบคำถามค่ะ by using the sentences from instruction A โดยใช้อะไรลูกโดยใช้ the sentences sentence อะไรสักอย่างใน instruction A ค่ะนักเรียนค่ะ sentence เราก็พูดขึ้นมาประจำนะคะ sentence word คำศัพท์ sentence ประโยคค่ะโอ้ยตายQuestion by using the sentences from instruction A ก็คือให้นักเรียนนำประโยคในคำสั่งอะไรมาใช้ประโยคในคำสั่ง A มาใช้นั่นเองในการเขียนตอบคำถามแต่ทีนี้มาดูค่ะเราจะทำข้อที่1กับข้อที่2นะคะในส่วนนี้นะข้อที่1ก่อนค่ะประโยคนี้ถามว่าไงลูก What can we do with a bookshelfถาม What can we do with a bookshelf? ประโยคนี้ตอบยังไงคะ We can ถูกต้องค่ะอย่างแรกเลยเขียน We can นั่นเลย can ก่อนเลย We can bookshelf ลูกใช้ทำอะไรคะในคำสั่ง A เขาบอกว่ายังไง It is for keeping the booksneat and clean ฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการแปลงประโยคนั้นเพราะประโยคนั้นเขาให้คำกริยาอยู่ในรูปของ gerund ก็คือ verb ช่วงที่หนึ่งเติม ing ถูกไหมคะ verb เติม ing ฉะนั้น we can ลูก we can keeping เป็น keep จาก keeping ตัด ing ออกเหลือ we can keep จากนั้นก็ลอกประโยคท้ายมาเลยค่ะ keep อะไรลูกKeep อะไร The books neat and clean ได้ไหมได้ไหมอ่ะทีนี้นักเรียนคะดูประโยคที่สองค่ะ What can we do with scissors ข้อที่สองลูกข้อที่สองค่ะอย่างแรกขึ้นประโยคค่ะ We canWe can cut things with them ฉะนั้นให้นักเรียนดูให้ดีนะคะประโยคเขาถามว่าอะไร What can we do ฉะนั้น What can we do ตอบ We can โอเคไหมคะทำตัวอย่างในส่วนนี้ให้ดูข้อ1ข้อ2และไปต่อที่ข้อที่4ค่ะข้อ3เนี่ยคำถามเดียวก็คือ What can we do with อะไรเดี๋ยวหนูไปดูเอาโอเคไหมคะโอเคไหมลูกทีนี้มาในส่วนข้อที่5ขออภัยค่ะไปข้อที่5ข้อที่5ค่ะเปลี่ยนคำถามค่ะคำถามว่าไงลูก What is a calendar for เปลี่ยนคำถามแล้วค่ะใช้ for นั่นแสดงว่า What is a calendar for ตอบยังไงลูกอะไรขึ้นก่อน It ถูกต้องค่ะ It isfor แล้วตามด้วย gerund ลูก it is for verb เติม ing calendar ใช้ทำอะไรคะ tell the date ฉะนั้น verb เติมอะไรคะ ing ฉะนั้น tell เป็น telling it is for telling the dates
1: โอเคไหมคะตามโครงสร้างที่หนูเรียนเลย
0: ไปข้อที่6ค่ะ what is a dictionary for ขึ้นต้นคำถามขึ้นต้นประโยคคำตอบค่ะ it is for เขาให้อะไรมาคำสั่ง A ลูกคำสั่ง A เขาให้อะไรมา find ฉะนั้น find the meaning find the word ฉะนั้น find ต้องเติม ing for finding words and meanings แค่นั้นเองโอเคไหมคะโอเคไหมลูกนักเรียนจดไปแค่1ข้อก็ได้นะคะนอกนั้นนักเรียนไปทำเอาได้เนาะเพราะว่าเรามีประโยคตัวอย่างให้แล้วก็คือคำสั่ง A เนาะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ข้อถึงข้อที่8นะคะที่เหลือนักเรียนทำเองเนาะฝากงานค่ะชี้แจงนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5คำสั่ง B นะจำนวน4ข้อค่ะข้อที่3ข้อที่4ข้อที่7ข้อที่8เป็นการบ้านนะคะฝาก4ข้อนะคะและฝากครูปลายทางค่ะอธิบายการทำใบงานที่5ในคำสั่ง B ให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงนะคะและขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างการทำใบงานด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งครูปลายทางนะคะสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้ประโยคของนักเรียนให้ถูกต้องตามโครงสร้างที่เรียนด้วยนะทีนี้ค่ะมาถึงช่วงเวลาสรุปค่ะทุกคนปิดหนังสือค่ะ close your workbook close Stop writing. อันเรียนดูค่ะภาพนี้ควรให้ภาพอะไรมาลูก What is it? It's a globe. What is it for? ใช้ทำอะไรคะควรให้ Find our country. โครงสร้างแรก subject บวก can บวก verb บวก complement แต่งให้หน่อย We can findOur country with it ถัดมาโครงสร้างที่สองค่ะ It is for finding our country
1: พอได้ไหมอ่ะทีนี้อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะสุดท้ายแล้ว
0: We can serveThe internet with it ถัดมาค่ะโครงสร้างถัดมา It is for
2: surfing
0: the internet
1: แค่นี้เองโอเคไหมคะถ้าประโยคไหนใช้ for ต้องตามด้วย verb เติม ing โอเคเนาะฉะนั้นนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจฝากคุณครูปลายทางอธิบายให้เรียนด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของ things in my classroom too ก็คืออยู่ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมี2อย่างนะคะคือใบความรู้ที่1ค่ะเรื่อง possessive form นะคะและใบงานที่6เรื่อง whose is this 2 อย่างนี้ให้นักเรียนนำมาด้วยนะคะในชั่วโมงถัดไปค่ะ That's it for today class leader
3: class ready
4: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือAll Cloud

0: ือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการหรือบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: เนาะสบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยายพี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย

ธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของสำนวนไทยสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนักเรียนยังจำได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเราทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรยังจำได้ไหมครับครูจะยกสถานการณ์มาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนทำไมวิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนไทยกับสถานการณ์นี่เรียกว่าการเชื่อมโยงก็คือเชื่อมโยงสำนวนไทย1เรื่อง1สำนวนกับสถานการณ์ทำไมครับ1เรื่อง1เหตุการณ์เอามาเข้าด้วยกันให้มันสอดคล้องและทำไมการถูกต้องเหมาะสมแล้วเวลาที่เราใช้สำนวนในการสื่อสาร

0: เราต้องใช้ให้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรต้องใช้สำนวนให้ถูกต้องฉัตรมงคลฉัตรมงคลตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ทราบว่าทำไมเราจะต้องใช้สำนวนไทยให้ถูกต้องด้วยครับ
1: เพราะหากใช้ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้ค
0: ่
1: ะ
0: สำนวนทุกๆสำนวนมีความหมายไหมมีไหมมีสำนวนทุกสำนวนล้วนมีความหมายเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ให้ทำไม
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องตรงตามความหมายประมือให้เพื่อนและในชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็มีเกมสำนวนไทยมาให้นักเรียนได้ลองช่วยกันนะครับช่วยกันตอบเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าเกมของครูโอเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนสังเกตเห็นบัตรคำตัวการ์ตูนที่ครูโอนำมาไหมเป็นคำที่มีลักษณะอย่างไรหัวหูตาปากมือศอกขาเท้าคำเหล่านี้มีความหมายเกี่ยวกับ
2: อว
0: ัยวะในร่างกายและก็ตามร่างกายของเราแต่วันนี้เอามาไม่ครบเอามาแค่พอประมาณอ่านคำแรกพร้อมกันอีกครั้ง
2: หัวหูตาปากมือศอกขาเท้าน
0: ักเรียนครับนักเรียนลองทายดูซิว่าคำที่ครูโอยกตัวอย่างมานั้นวันนี้ครูจะพาเล่นเกมเกี่ยวกับอะไรครูจะพานักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะครับเกมสำนวนไทยที่มีคำที่ครูกำหนดสำนวนไทยคู่ควรอวัยวะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคำว่าหัวก็คือหัวล้านได้หวีแบบนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวนั่งหลังตรงครูชี้คำไหนให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้วก็ยกมือให้ตัวแทนนะหาตัวแทนยกมือเพียงคนเดียวถ้ากลุ่มไหนยกพร้อมกัน2คนถือว่าฟาวนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะคำแรกคือคำว่าขากลุ่มที่3คำว่าขาครับ
3: มือไม่พายอย่าเอาขาลาน้ำครับ
0: มือไม่พายอย่าเอาขาราน้ำยังไม่ถูกต้องเคยได้ยินแต่มือเอาเท้าราน้ำเอ้ากลุ่มที่5ครับ
4: ขิงก็ราขาก็แรงค่ะ
0: ขิงก็ราขาก็แรงนักเรียนครับครูให้ยกตัวอย่างสำนวนที่มีคำว่าขาสำนวนเมื่อสักครู่มีคำว่าขาตรงคำไหนครับไม่มีกลุ่มอื่นช่วยกันดูช่วยกันดูขาช่วยกันเลยครับช่วยกันเลยปลายทางก็ช่วยกันด้วยนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับตอนนี้ครูโอนึกออกอยู่1สำนวนแล้วมีคำว่ากระต่ายอยู่ด้วยเป็นการยืนกลุ่มที่1ยกมือก่อนให้กลุ่มที่1ตอบก่อนครับ
5: กระต่ายขาเดียวครับ
0: ยืนกระต่ายขาเดียวหรือกระต่ายขาเดียวถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนสำนวนต่อไปนะครับเอาให้ครบเลยคำต่อไปคือคำว่าหูเอาเร็วครับกลุ่มที่2ยกมือก่อน
6: ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะ
0: ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาใกล้ถูกแล้วจริงๆคือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เป็นไรปรบมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2ได้คนละ1คะแนนนะครับคนละ1แต้มสำนวนต่อไปคำว่าหัวครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ยกมือก่อนได้สิทธิ์ตอบครับ
7: หัวล้านได้หวีค่ะ
0: หัวล้านได้หวีครูโอยกตัวอย่างไปแล้วจริงๆไม่ควรมาตอบเอาคำอื่นเอาเป็นสำนวนอื่นกลุ่มไหนได้ กลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3ได้สิทธิ์ตอบกลุ่มที่5ยกมือใหม่
8: คนเดียวหัวหายครับ
0: มีไหมแปลว่า
8: คนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คนกลับมาได
0: ้แปลว่า
8: แปลว่ามีเพื่อนหลายคนย่อมดีกว่าเพื่อว่าจะได้ช่วยเหลือกันและกันคร
0: ับ เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนแล้วกลุ่มที่5เป็นสำนวนเดียวกับกลุ่มที่3ใช่ไหมไม่เป็นไรต่อไปครับต่อไปคำต่อไปคือคำว่าเท้าครับกลุ่มหนึ่งยกมือตอบก่อน
5: มือไม่พายเอาเท้าราน้ำครับ
0: มือไม่พายเอาเท้าราน้ำถูกต้องครับประมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมไหมแกว่งอะไรเอ่ยอ่ะกลุ่มที่ห้า
9: แกว่งเท้าหาเสี้ยนค
0: ่
9: ะ
0: แกว่งเท้าหาเสี้ยนถูกต้องประมือให้เพื่อนมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมครับต่อมาต่อมาสำนวนต่อมาเอาคำว่าอะไรดีเอาคำว่าปากครับกลุ่มที่3ยกก่อน
10: ปลาหมอตายเพราะปาก
0: ปลาหมอตายเพราะปากถูกต้องไหมถูกต้องกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นกลุ่มที่1มีคำว่าปากเยอะมาก
5: ปากหวานก้นเปรี้ยวค่ะ
0: ปากหวานก้นเปรี้ยวถูกไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5สำนวนที่มีคำว่าปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับ
11: ปากกัดตีนถีบค่ะ
0: ปากกัดตีนถีบสำนวนนี้มีคุณค่าในเรื่องของการสู้ชีวิตมากประมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่2ยกมือตอบอีกครับสำนวนเกี่ยวกับคำว่าปากมีสำนวนใดอีกนะครับ
11: ตามใจปากลำบากท้องค
0: ่
11: ะ
0: ตามใจปากลำบากท้องประมือให้เพื่อนยังมีอีกครับยังมีอีกครูโอยังนึกได้อยู่ในหัวครูโออยู่เลยครับเคยได้ยินปากหอยปากปูไหมปากหอยปากปูอะไรอีกปอกกล้วยเข้าปากต่อมาต่อมาต่อมานะครับสำนวนนี้น่าจะหายากคำว่าสอกครับก็กลุ่มที่3
8: ได้คืบจะเอาสอกครับ
0: ได้คืบจะเอาสอกจริงๆสอกเนี่ยมันเป็นหน่วยวัดระยะทางมันไม่ใช่อวัยวะแต่ก็มีคำว่าสอกอัปประมือให้กำลังใจเพื่อนกลุ่มที่5อีกแล้วครับโอ้โหเก่งมากเลยชั่วโมงนี้กลุ่มที่4ขอเสียงหน่อย
12: กินน้ำใต้ศอกครับ
0: กินน้ำใต้ศอกมันชอกช้ำใช่ไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนโอ้เก่งมากเลยนะครับต่อมาเหลืออีกเหลือคำว่ามือไปยังคำว่ามือไปหรือยัง
13: ย
0: ังนะครับคำต่อไปคือคำว่ามือครับกลุ่มที่1ยกมือก่อน
5: ลูกไก่ในกำมือค
0: ่
5: ะ
0: ลูกไก่ในกำมือหรืออยู่ในกำมือประมือให้เพื่อนมีคำว่ามืออีกมีไหมกลุ่มที่5ครับวันนี้กลุ่มที่5มาแรงนะครับ
14: มัดมือชกค่ะ
0: มัดมือชกก็ได้ถูกต้องมีอีกไหมครับมืออะไรนะไม่ยอมพายกลุ่มที่1ละกัน
5: มือไม่พายเอาเท้าราน้ำครับ
0: มือไม่พายเอาเท้าราน้ำได้2คำเลยประมือให้เพื่อนสุดท้ายแล้วเหลือคำไหนครับ
13: ตา
0: คำว่าตาสุดท้ายคำว่าตาครับกลุ่มที่4ยกมือก่อนกลุ่มที่4เขามาแบบนิ่งๆคำว่าตา
5: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามถูกไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนมีคำอื่นอีกไหมเคยได้ยินกลุ่มที่5กลุ่มที่5

0: ากว่าตาขยิบค่ะ
1: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปากว่าตาขยิบถูกต้องครับมีอีกมีอีกครับมีอีกมีอีกครับกลุ่มที่สาม
2: ตาบอดได้แว่นครับ
1: โอ้โหครูคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนนึกถึงสำนวนนี้ตาบอดได้แว่นก็คือคนตาบอดจำเป็นต้องมีแว่นไปส่องไหมไม่จำเป็นถูกต้องครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งสำนวนที่ครูโอนึกออกตาดีได้ตาร้ายเสียอ่ะก็ขอปรบมือให้กับความเก่งของนักเรียนทุกคนทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เล่นเกมสำนวนไทยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการนึกสำนวนที่เกี่ยวกับอวัยวะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเรียนในวันนี้นะครับก็คือเราจะเรียนเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเป็นชั่วโมงที่2ต่อมานะครับจากชั่วโมงที่แล้วเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนก็ควรที่จะอธิบายลักษณะสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆได้รวมไปถึงการบอกความสำคัญของสำนวนไทยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามมีอยู่ว่านักเรียนจะสามารถจำแนกสุภาษิตและคำพังเพยได้อย่างไรจะสามารถจำแนกได้อย่างไรครับสุภาษิตคืออะไรคำพังเพยคืออะไรยกตัวอย่างสำนวนไทยสำนวนนี้มาจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสำนวนนี้เป็นสุภาษิตสำนวนนี้เป็นคำพังเพยแต่จริงๆแล้วเราจะเรียกรวมๆว่าสำนวนไทยทราบได้ไหมเราต้องดูอะไรเป็นเกณฑ์ดูดูถ้อยคำที่กล่าวดูอะไรอีกดูความหมายใครตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องประมือให้เพื่อนนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกสุภาษิตและคำพังเพยโดยใช้ความหมายเป็นเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับสุภาษิตเรามาดูความหมายของสุภาษิตพร้อมกันสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวเป็นทำนองให้ข้อคิดคติและก็สั่งสอนเพื่อให้ทุกคนทำความดีถ้ายกตัวอย่างสำนวนไทยมาปุ๊บเป็นทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนปั๊บก็ตอบเลยว่าเป็นสุภาษิตเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันนะครับเรามาดูสำนวนไทยสำนวนแรกที่เป็นสุภาษิตเลยนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือสุภาษิตนะครับหมายถึงอะไรอ่านพร้อมกัน
3: หมาย

ก็คือสุภาษิตที่สั่งสอนให้คติเตือนใจในเรื่องของการกระทำว่าถ้าทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับและสุภาษิตต่อมาแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเข้าใจความหมายไหมแพ้เป็นพระเป็นพระต้องนิ่งต้องสงบถ้าชนะเป็นมารดีอกดีใจเย้ยหยันแบบนั้นดีไหมไม่ดีแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็หมายถึงยอมสงบเสียดีกว่าการเอาชนะต่อเพราะจะทำให้เรื่องราวทำไมลุกลามไปทั่วจนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นกีฬาหรือเล่นเกมถ้าเราแพ้เราต้องทำไมเราต้องนิ่งเราต้องใจเย็นไม่ตีโพยตีพายไม่บ่อยวายนะครับต่อมาซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื่อก็คือซื่อตรงคดก็คือคดโกงนะครับเป็นสุภาษิตที่หมายถึงคนซื่อสัตย์จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานนะครับและมีความมั่นคงในชีวิตการงานส่วนคนที่คดโกงทำไมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานก็จะต้องถูกจับใช่ไหมครับต่อมาไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าถ้าพูดถึงไฟเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีถ้าเปรียบไฟเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนคิดว่าสุภาษิตนี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรสุภาษิตนี้น่าจะหมายถึงอะไรไฟในเรื่องไม่ดีภายในครอบครัวนำไปเล่าบอกให้คนภายนอกฟังได้ไหมไม่ได้แล้วเรื่องที่คนภายนอกนินทาคนในครอบครัวเราเอามาเล่าให้คน

0: ในครอบครัวเจ็บช้ำน้ำใจอีกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ฉะนั้นไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าก็หมายถึงเรื่องไม่ดีภายในไม่ควรไปเล่าให้ผู้อื่นฟังและเรื่องที่บุคคลภายนอกเนี่ยว่าบุคคลภายในก็ไม่ควรมาเล่าให้คนในฟังประมาณนี้นะครับต่อมารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีทำไมต้องผูกวัวเอาไว้ปล่อยให้มันกินตามประสาได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เดี๋ยวมันก็กินเพลินหายไปเลยรักลูกให้ตีจำเป็นต้องตีตลอดไหมไม่จำเป็นตีเพื่อการอบรมสั่งสอนนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะไปบอกแม่ตีหนูหน่อยวันนี้ครูโอบอกว่ารักลูกให้ตีไม่ถูกการตีก็คือตีเพื่ออบรมสั่งสอนเพื่อให้เข็ดหลาบนะครับความหมายก็คือการเลี้ยงลูกเนี่ยอย่าเอาแต่รักทนุถนอมจนเกินไปต้องรู้จักสั่งสอนเมื่อทำผิดเพื่อให้หลาบจำมิฉะนั้นจะเสียคนได้นะครับต่อมาในส่วนของคำพังเพยเรามาดูความหมายของคำพังเพยพร้อมกันคำพังเพยหมายถึงถ้อยคำที่ทำไมแสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องแยกสำนวนที่เป็นสุภาษิตแล้วก็สำนวนที่เป็นคำพังเพยให้ได้ดังตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำพังเพยพร้อมกันสำนวนที่เป็นคำพังเพยสำนวนแรกกระต่ายตื่นตูมเป็นคำพังเพยที่มีความหมายอย่างไรใครจะบอกเพื่อนได้บ้างใครจำได้บ้างกระต่ายตื่นตูมหมายถึงคนที่ทำไมคนที่ตกใจไม่สำรวจให้ดีเสียก่อนนะครับเปรียบเทียบกับคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้เสียก่อนเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมที่ทำไมไปนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวหรือว่าต้นตาลต้นตาลใช่ไหมแล้วลูกตาลมันหล่นจากต้นมาตุบกระต่ายเป็นสัตว์ขี้ตกใจไหม
1: ใจ
0: เป็นสัตว์ขี้ตกใจแล้วทำไมก็ตื่นตกใจวิ่งไปบอกสัตว์ป่าว่าฟ้าถล่มฟ้าถล่มแล้วเป็นอย่างไรสัตว์ป่าก็พากันวิ่งหนีใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วฟ้าได้ถล่มไหมฟ้าได้ผ่าไหมครับไม่ลูกตาลตกนั่นเองลูกมะพร้าวตกเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกกระต่ายขี้ตกใจนะครับทำให้เกิดเรื่องเสียหายต่อมาหมองูตายเพราะงูเคยได้ยินไหมหมองูตายเพราะงูเป็นคำพังเพยที่หมายถึงอะไรหมองูเนี่ยก็จะเลี้ยงงูไปเรื่อยๆโดยประเภทที่เลี้ยงก็คือเป็นประเภทของงูเห่างูจงอางแล้วงูเห่างูจงอางเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายมากทำให้เราเสียชีวิตได้ถ้าโดนกัดก็เปรียบเทียบว่าผู้ที่มีความชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพแต่ก็อาจจะถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาทเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจพวกงูพวกสัตว์มีเขี้ยวเล็บนะครับต่อมาในส่วนของกิ้งก่าได้ทองคำพังเพยนี้มีความหมายว่าอย่างไรกิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าปกติมันมีทองใส่ไหมพอเอาทองไปห้อยให้มันมันก็โผล่หัวดอกแดกดอกแดกดอกแดกมันหมายถึงคนที่ทำไมเย่อหยิ่งได้ทองห้อยอยู่ในคอก็เย่อหยิ่งโอ้อวดว่าตนเองทำไมมีฐานะร่ำรวยก็หมายถึงพอได้ดีหรือร่ำรวยขึ้นมาก็เย่อหยิ่งจองหองลืมตัวลืมฐานะเดิมของตนเองก็เหมือนกับความว่ากิ้งก่าได้ทองต่อมาครับช้างจับตั๊กกระแตนยังคุ้นๆกับสำนวนนี้ไหมการไปจับตั๊กกระแตนเนี่ยจำเป็นต้องโอ้โหจ้างช้างมาไปหาสัตว์ใหญ่มาไหมไม่จำเป็นต้องขี่ช้างขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นขี่ช้างจับตั๊กแตนก็จะหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลกำไรน้อยเหมือนกับว่าลงทุนไปเช่าช้างมา 5,000 บาทจับตั๊กแตนขายได้50บาทแบบนี้คุ้มไหมไม่คุ้มนะครับได้ผลนิดหน่อยไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่ลงทุนไปนะครับต่อมากินปูนร้อนท้องกินปูนร้อนท้องรู้จักปูนไหมปูนมีลักษณะเป็นแบบไหนเป็นกรดหรือเป็นด่างเป็นอะไรก็ลองไปหาดูกันไปเพิ่มเติมความรู้เอานะครับก กินปูร้อนท้องถ้ากินปูเข้าไปท้องมันก็จะร้อนไม่เหมือนกับคนที่ทำไมมีความหมายว่าอย่างไรคนที่ทำผิดก็จะเดือดเนื้อร้อนใจมีพิรุธออกมาทำให้ทราบว่าตัวเองนั้นทำผิดนะครับก็จะหมายถึงคนที่ทำความผิดแล้วแสดงอาการมีพิรุธขึ้นเองนะครับแสดงอาการเดือดร้อนให้คนอื่นเห็นแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุดนะครับและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตและสำนวนที่เป็นคำพังเพยแล้วครูโอก็อยากจะให้นักเรียนนั้นนำความรู้จากการเรียนเรื่องนี้ไปใช้ในการทำกิจกรรมนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนปลายทาง
1: 118
0: หน้า118นะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนนะครับเรื่องสำนวนชวนคิดสังเกตการทำงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจด้วยนะครับเรามาดูใบงานของนักเรียนจะมีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้นะครับให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับสำนวนไทยหรือวาดภาพสำนวนไทยสำนวนนั้นก็ได้แล้วให้เขียนชื่อสำนวนเขียนความหมายแล้วก็เขียนเหตุการณ์หรือเรื่องสั้นที่จะต้องสอดคล้องกับสำนวนนั้นๆให้ถูกต้องถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรามาดูผลงานของเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับซึ่งผลงานนี้เป็นของเด็กหญิงภัทริกากลิ่นอัมไพนะครับเป็นของเด็กหญิงภัทริกากลิ่นอัมไพครับซึ่งเป็นผลงานที่นักเรียนได้รังสรรค์มาเกี่ยวกับภาพสำนวนไทยนะครับขอบคุณครับสำนวนที่เด็กหญิงภัทริกานำเสนอนะครับก็คือจับปลาสองมือ เขียนได้ถูกต้องความหมายของสำนวนคือจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเสี่ยงทำงานสองอย่างพร้อมๆกันอ่านไม่สำเร็จสักอย่างถูกต้องนะครับในส่วนของการเขียนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับสำนวนนะครับลิสาอยากทำงานบ้านทั้งสองอย่างให้เสร็จแต่สุดท้ายก็ทำไม่เสร็จสักอย่างเช่นอยากกวาดบ้านและถูบ้านพร้อมกันทำให้ไม่สามารถทำงานทั้งสองอย่างออกมาได้ดีนะครับก็ถือว่าทำได้ดีและถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนคนต่อไปครับเป็นผลงานของเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์นะครับเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์นะครับก็ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกสำนวนเดินตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดจริงๆต้องมีคำว่าหลังด้วยนะนะครับตรงนี้เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับความหมายก็คือถ้าเชื่อฟังผู้ใหญ่จะได้รับผล

0: ดีก็คือการเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะครับเรื่องราวก็แต่งได้สั้นๆนะครับกระชับจอยเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่จึงเป็นที่รักของทุกคนก็ถือว่าแต่งได้สั้นกระชับปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาครับเป็นผลงานของเด็กหญิงชาลิสาทองพริกชาลิสานะครับได้สร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวรูปนี้เป็นรูปเสือใช่ไหมครับรูปเสือรูปนี้ก็คือรูปวัวรูปวัวเสือแล้วก็วัวนะครับความหมายของสำนวนเขียนสั้นๆกระชับก็คือขู่ให้กลัวส่วนเรื่องราวเขียนมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวครูอ่านแบบกระชับนะครับมีเด็กหญิงเบลเป็นเด็กหญิงที่ชอบเล่นโดยที่ตัวก็อยู่ไม่นิ่งนะครับเธอชอบแกล้งสัตว์คำนี้ต้องเขียนเป็นแกล้งนะครับแกล้งแก้ไขถูกต้องมีอยู่วันหนึ่งในช่วงเวลากลางวันนะครับเธอเห็นวัวใช่ไหมครับเป็นคำว่าวัวนะวัวกำลังกินหญ้าอยู่จึงคิดไอเดียแปลกๆขึ้นมาได้เธอได้เขียนเสือตัวใหญ่ขึ้นมา1ตัวเพื่อนำไปขู่ให้วัวกลัวพอเธอนำเสือไปให้วัวเห็นวัวก็ตกใจวิ่งหนีนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็เขียนได้สอดคล้องกับสำนวนประมือให้เพื่อนครับต่อมาครับเป็นผลงานของเด็กชายพงธนานะครับพงธนาพ่วงทองเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสำนวนนี้ก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักสะกดถูกต้องความหมายคือเมื่อมีโอกาสให้รีบขวาไว้ใช่แล้วนะครับมีโอกาสดีๆต้องรีบขวาเอาไว้เขียนเรื่องราวดังนี้นะครับ Thank you ได้โอกาสไปเข้าแคมป์กับอัสสัมชัญธนบุรี Thank you เอาเว้นวรรคหน่อย Thank you ก็คว้าโอกาสนี้ไว้และ Thank you ก็ติดอัสสัมชัญธนบุรีแสดงว่า thank you เนี่ยน่าจะเป็นนักกีฬาใช่ไหมแล้วรูปภาพเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นการได้โอกาสในการแลกเสื้อก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับกับการที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ควรจะคว้าเอาไว้ถูกต้องประมือให้เพื่อนนะครับต่อมาครับคนสุดท้ายแล้วนะครับคนสุดท้ายเป็นของเด็กหญิงณพนัสสอนซื่อนะครับได้เลือกสำนวนคนดีผีคุ้มความหมายก็คือคนที่ทำความดีย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องนะครับเพิ่มคำว่าศักดิ์สิทธิ์เข้าไปย่อมได้รับการคุ้มครองนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อลิสเป็นเด็กสาวอายุ12ปีเธอชอบไปทำบุญทุกๆวันหยุดอลิสเป็นเด็กดีต่อคุณพ่อคุณแม่มากทำตามศีล5ทุกข้อพออลิสโตขึ้นเธอจึงไม่ได้ทำบุญทุกวันแต่ก็ยังคิดทำบุญต่อไปก็คือไม่เลิกทำบุญวันหนึ่งอลิสกำลังเดินทางกลับบ้านเธอก็ถูกโจรปล้นทรัพย์และยิงเฉียดหัวใจโอ้โหแสดงว่าด้วยความดีของอลิสเนี่ยทำความดีมาเยอะเมื่อถูกปล้นโจรยิงก็เลยเฉียดหัวใจไม่ถูกจุดสำคัญก็เลยทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยนะครับปรบมือให้เพื่อนเช่นเดียวกันหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้นำเสนอผลงานการวาดภาพที่สอดคล้องกับสำนวนไทยหรืออาจจะวาดภาพสำนวนไทยก็ได้นะครับเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็ต้นทางก็ได้นำเสนอให้ปลายทางดูแล้วปลายทางก็สามารถนำเสนอในช่วงเวลาว่างก็ได้ช่วงพักกลางวันหรือช่วงที่คุณครูเรียกไปนำเสนอได้เลยนะครับเดี๋ยวหาตัวแทนนักเรียนมานำเสนอในเรื่องของการสรุปกิจกรรมพร้อมกันภัทริกาเชิญครับเดี๋ยวจะให้ภัทริกาสรุปกิจกรรมจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนและความหมายของสำนวนค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนและความหมายของสำนวนแล้วจากการที่ได้วาดภาพเนี่ยภัทริการู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ได้วาดภาพเกี่ยวกับสำนวน
1: รู้สึกเข้าใจมากขึ้นในการวาดค่ะ
0: ถ้าเรียนรู้แค่สำนวนและความหมายก็จะเข้าใจแค่นั้น แต่เมื่อได้นำสำนวนมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดด้วยก็จะทำให้ทำไมเกิดจินตนาการฝึกทักษะการวาดภาพด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนและคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเรื่องสำนวนไทยมีอะไรบ้างประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเรื่องสำนวนไทยมีอะไรบ้างฉัตรมงคลฉัตรมงคลตอบให้เพื่อนๆได้รู้ได้ฟังกันหน่อยลูก
2: ทำให้เราสามารถใช้สำนวนไทยในการสื่อสารได้ดีขึ้นค
0: ่ะทำให้สามารถใช้สำนวนไทยในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ครูเคยบอกว่าถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะเราก็จะมีคลังคำศัพท์เยอะถ้าเรารู้สำนวนเยอะเราก็จะมี
2: คลังสำนวนเยอะคร
0: ับถูกต้องประมือให้เพื่อนนะครับเราก็จะสามารถมีความรู้แล้วก็ใช้สำนวนไทยได้ทั้งการพูดแล้วก็การเขียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างครับ

0: นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมแล้วก็ฝึกฝนทักษะไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครูอยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยจะทำให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของ

0: ตะวันตกผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่มีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริง

0: และนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราคงอยู่กันในเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นะครับที่ครูจะมายกตัวอย่างนั่นก็คือกลุ่มอะไรครับ
3: กลุ่มแม่บ้าน
2: ซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนกลุ่มที่1ไปก็คือกลุ่มออม
3: ทร
2: ัพย์กลุ่มออมทรัพย์ใช่มั้ยครับกลุ่มออมทรัพย์นะครับยังจำได้ไหมครับว่ามีลักษณะอย่างไรก็คือลักษณะคล้ายๆกับธนาคารชุมชนใช่ไหมครับให้สมาชิกรู้จักการเงินส่งเสริมให้ประชาชนนะครับออมเงินแล้วก็ถ้าสมาชิกคนไหนเดือดร้อนสามารถยังไงได
3: ้กู้ยืมเงินได้
2: สามารถไปกู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์ได้โดยคิดดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักกลุ่มประชากรพวกนี้ประชาชนพวกนี้นะครับอาจจะไปกู้จากธนาคารไม่ผ่านหรือว่าจะไปกู้จากเงินกู้นอกระบบก็ดอกเบี้ยแพงดังนั้นที่พึ่งของเขาก็คือธนาคารชุมชนหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์นั่นเองครับมาในวันนี้นะครับเรามาดูกลุ่มที่2กันครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มแม่บ้านจากกรณีตัวอย่างได้โดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนดูกลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ครูจะสอบถาม

0: แล้วก็พวกเราสามารถบอกกับครูได้แล้วก็วิเคราะห์ให้ครูฟังได้ครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของกลุ่มแม่บ้านกันเลยกลุ่มแม่บ้านนะครับก็คือสตรีที่ทำงานในภาคเกษตรมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่ออะไรก็คือเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่แล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรนะครับเน้นคำว่าอะไรครับกลุ่มแม่บ้าน
1: สตร
0: ีสตรีคือผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงที่ทำงานในภาคเกษตรนะครับแล้วก็มีความสนใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อช่วยกันคิดร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพครับนี่นะครับก็คือความหมายของกลุ่มแม่บ้านเรามาดูวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านกันนะครับว่ากลุ่มแม่บ้านจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรข้อที่1 นะครับเพื่ออะไรครับนักเรียนถูกต้องครับข้อที่1เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็คือแม่บ้านนะครับปกติเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพหลักก็อย่างเช่นการทำนาการทำสวนยางพาราใช่ไหมครับมันก็หลังจากทำงานหลักพวกนี้เสร็จมันก็จะมีเวลาว่างใช่ไหมครับเมื่อมีเวลาว่างเขาจะทำอะไรกันเขาก็อาจจะมาจับกลุ่มคุยกันคุยกันเฉยๆมันได้ประโยชน์ไหมครับไม่ได้ประโยชน์ก็อาจจะน่าจะเอาอะไรมาทำร่วมกันก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรียกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านนี่นะครับวัตถุประสงค์ของกลุ่มแม่บ้านข้อที่1เพื่อให้แม่บ้านนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่ครับกลุ่มแม่บ้านน่าจะกำลังคัดถั่วนี่นะครับก็ให้แม่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันทำวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรนะครับมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตการจัดการกลุ่มแม่บ้านในภาพนะครับเขากำลังทำอะไรครับก็นำสิ่งที่กลุ่มของตัวเองผลิตขึ้นมาออกมาจำหน่ายใช่ไหมครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายจุดประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรนะครับมีความรู้ด้านเคหกิจเกษตรในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นคำว่าเคหกิจเกษตรนะครับก็อย่างเช่นพวกแปรรูปอาหารการถนอมอาหารหรือว่าการผลิตภัณฑ์ครับอย่างเช่นในภาพกลุ่มดังกล่าวกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนปลายทางครับสามารถดูได้แล้วก็ตอบให้กับคุณครูปลายทางฟังด้วยครับกำลังแปรรูปไข่เป็ดให้เป็นไข่อะไรครับให้เป็นไข่เค็มก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารรูปแบบนึงปกติไข่เป็ดครับถ้าเก็บไว้เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นานใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแปรรูปเป็นไข่เค็มไข่เค็มนั้นจะเก็บไว้ได้นานไหมครับ
1: นานมาก
0: ก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารรูปแบบนึงก็เป็นความหมายของเคหกิจเกษตรครับนี่นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของกลุ่มแม่บ้านข้อที่1ว่าอย่างไรนะให้แม่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่อไปข้อที่2ให้แม่บ้านรู้จักการผลิตแล้วก็การจัดการต่างๆแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือให้แม่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับเคหกิจเกษตรนะครับต่อไปนะครับการที่สตรีนะครับมารวมตัวกันเป็นกลุ่มถ้าจะทําให้เป็นกลุ่มแม่บ้านที่สมบูรณ์ต้องทําอย่างไรครับจะต้องไปจดทะเบียนแล้วก็มีหนังสือรับรองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับก็นี่นะครับก็คือหน้าตาของหนังสือรับรองของกลุ่มแม่บ้านนะครับก็จะบอกว่ากลุ่มแม่บ้านนี้ชื่ออะไรคุณสมมุติว่าส่วนมากกลุ่มแม่บ้านนะครับจะตั้งตามชื่อหมู่บ้านจดทะเบียนเมื่อวันที่เท่าไหร่สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนเลขที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็มีลายเซ็นรับรองของนายอำเภอแล้วก็เกษตรอำเภอครับนี่นะครับก็คือหนังสือรับรองการเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วไทยกันบ้างว่าในประเทศไทยมีกลุ่มแม่บ้านอะไรกันบ้างซึ่งครูบอกก่อนว่ามีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ครูจะ ยกมาเพียง

0: ลุ่มแม่บ้านให้พวกเราได้ดูกันว่ากลุ่มแม่บ้านนั้นเขาทำอะไรกันเรามาดูนี่นะครับกลุ่มแม่บ้านที่ครูยกตัวอย่างก็อาจจะมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้จากในภาพแผนที่เลยนะครับเรามาดูกลุ่มตัวอย่างแรกกันก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยนักเรียนคิดว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยเนี่ยอยู่ภาคไหนทำไมคิดว่าอยู่ภาคเหนือ
1: เขาแต่งกายแบบใน
0: ค่ายถูกต้องครับดูจากการแต่งกายก็แต่งกายแบบชุดชาวเหนือใช่ไหมครับนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ผ้าฝ้ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกล้วยนะครับอาชีพดั้งเดิมอาชีพหลักนะครับก็จะทำนาแล้วก็ทำสวนยางพาราเมื่อมีเวลาว่างนะครับก็จะทอผ้าโดยการทอผ้านี้นะครับเป็นการทอผ้าของลวดลายแบบบรรพบุรุษก็คือหมู่บ้านทุ่งกล้วยนะครับมีชาวไทยลื้ออพยพมาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในอดีตก็เลยอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาวบ้านนำมาทอผ้าแล้วก็เป็นลวดลายของชาวไทยลื้อแล้วก็จัดจำหน่ายให้กับผู้คนนะครับที่มาเยี่ยมชมหรือว่านักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับหมู่บ้านแล้วก็ครอบครัวของหมู่กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวนะครับก็คือกลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านทุ่งกล้วยครับอันนี้นะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านในภาคเหนือครับต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันครับก็คือกลุ่มแม่บ้านบ้านดงจันทร์ดงจันทร์เนี่ยอาจจะทายยากนิดนึงว่าอยู่ภาคใดกลุ่มแม่บ้านบ้านดงจันทร์นะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขาได้ทำอะไรกันครับรวมตัวกันถูกต้องครับกลุ่มแม่บ้านบ้านดงจันทร์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีหรือว่าผู้หญิงร่วมกันทำไม้กวาดเขาเรียกว่าไม้กวาดอะไรแบบนี้
2: ไม้กวาดดอกหญ้า
0: ถูกต้องครับไม้กวาดดอกหญ้านั่นเองต่อไปนะครับกลุ่มแม่บ้านที่3ก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านแหอันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเขาทำอะไรกันกลุ่มแม่บ้านทำอะไรถูกต้องครับเขาได้แปรรูปกล้วยกล้วยนะครับมีปลูกมากในชุมชนที่บ้านแหจังหวัดอ่างทองมีสวนกล้วยเยอะมากดังนั้นเมื่อได้ผลผลิตกล้วยออกมาเยอะแล้วนะครับชาวบ้านก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยออกมาเป็นอย่างเช่นกล้วยเพนอบม้วนนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายโดยกลุ่มแม่บ้านบ้านแหครับนี่ก็คือตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งต่อไปนะครับกลุ่มแม่บ้านต่อมาก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝายบ้านหัวฝายนักเรียนคิดว่ากลุ่มแม่บ้านดังกล่าวทำอะไรเอ่ย
3: ทอผ้าจำนวนใหม่
0: ทำไมคิดว่าทอผ้านักเรียนเห็นอะไรครับ
4: จำนวนใหม
0: ่แน่นอนภาพบนใหม่เนี่ยครูก็ได้ยกตัวอย่างมาตั้งแต่คาบต้นๆแล้วใช่ไหมครับบ้านหัวฝายนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านนะครับก็ได้มีการเลี้ยงตัวไหมแล้วก็ปลูกต้นหม่อนแล้วก็เลี้ยงหม่อนไหมแน่นอนจะได้อะไรจากตัวหม่อนไหมจะได้เส้นใยไหมเอามาปั่นถักทอเป็นเส้นได้แล้วก็ตัดเย็บเป็นผ้ามัดหมี่ครับนี่นะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านหัวฝายต่อไปเรามาดูกลุ่มแม่บ้านภาคอะไรภาคใต้แน่นอนใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่ภาคเหนือแล้วภาคกลางแล้วแล้วก็ภาคอีสานแล้วต่อมาภาคใต้อันนี้นะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านตำบลปลิกอยู่ที่จังหวัดสงขลากลุ่มแม่บ้านเขากำลังรวมตัวทำอะไรครับ
5: ทำน้ำพริก
0: ถูกต้องทำน้ำพริกนั่นเองกลุ่มแม่บ้านนะครับได้รวมตัวกันทำน้ำพริกอย่างเช่นพวกน้ำพริกปลาเค็มอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนเลยนำปลาเค็มที่มีเยอะในชุมชนที่จับได้นะครับก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกก็จัดจ้านตามรสชาติของคนใต้ก็จำหน่ายได้กำไรแล้วก็หล่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับต่อไปนะครับสุดท้ายที่ครูยกตัวอย่างให้ดูก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสารต้นคุ้มบ้านวังตงอยู่ที่จังหวัดสตูลครับเขาได้ผลิตอะไรครับกลุ่มแม่บ้านดังกล่าว
6: จักสาร
0: นักเรียนคิดว่าจักสารนี้จักสารมาจากส่วนไหนของต้นไม้หรือว่าจาก

0: อะไร
1: ต
0: ้
1: นค
0: ุ้มต้นคุ้มต้นคุ้มมันยังไงเคยเห็นไหมครับอันนี้เป็นพืชทางใต้จะปลูกได้ดีขึ้นได้ดีในป่าที่มีอากาศชื้นแฉะมีน้ำแฉะนี่นะครับก็เป็นต้นคุ้มที่เพื่อนบอกว่าจากสารดังกล่าวนะครับมาจากต้นคุ้มต้นคุ้มนะครับจะขึ้นในพื้นที่ที่มีน้ำแฉะอากาศชื้นๆตามระหว่างสวนยางพาราหรือว่าป่าสาคูจะมีต้นคุ้มอยู่เยอะแล้วก็ชาวบ้านก็จะเอาลำต้นของต้นคุ้มเนี่ยลอกออกแล้วก็นำมาจักสารเป็นภาชนะต่างๆก็อย่างเช่นทำเป็นอะไรครับภาพนี้โคมไฟตกแต่งตะกร้ากับเป๋าแล้วก็พวกฝาฉีต่อไปจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาก็คือจะมี2กลุ่มแม่บ้านให้พวกเราดูวิดีโอ2วิดีโอแล้วก็ให้ตั้งใจดูครูจะมีคำถามท้ายวิดีโอให้พวกเราทำว่ากลุ่มแม่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนั้นได้ผลิตอะไรกันเราพร้อมที่จะดูกลุ่มแม่บ้านแรกกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหันมาด้านหน้านักเรียนไปทางครับตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาสอบถามพวกเราถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกลุ่มแม่บ้านกรณีตัวอย่างกลุ่มแรกกันครับ

0: สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบูเก็ตกะจิหมู่ที่12ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลช่วยกันนำกล้วยดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาหั่นเป็นเส้นดัดแปลงให้เป็นเมนูใหม่ทำเป็นอาชีพเสริมจากกล้วยที่เรียกกันว่ากล้วยแซ่บค่ะสำหรับทำเป็นของรับประทานเล่นหลังจากที่ช่วยกันศึกษาข้อมูลลองผิดลองถูกคิดค้นจนได้รสชาติที่โดนใจการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตกล้วยแซ่บได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนได้รับงบประมาณมาเป็นเงินลงทุนจำนวน 20,000 บาทและมีบ้าน1หลังเป็นจุดศูนย์กลางในการทำงานโดยสมาชิกจะใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำมาช่วยกันผลิตค่ะ
1: คนในชุมชนนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยการที่กลุ่มแม่บ้านนี้ซื้อวัตถุดิบจากชุมชนโดยกลุ่มเกษตรเขาเป็นคนผลิตขึ้นมาแล้วก็ส่งให้กับกลุ่มแม่บ้านเป็นระบบวงจรถือว่าถึงแม้ว่างบรายได้อาจจะไม่มากแต่ก็จะได้สม่ำเสมอครับ
0: ขั้นตอนการทำกล้วยแซ่บเริ่มจากนำกล้วยดิบเช่นกล้วยน้ำมาแช่น้ำเกลือจากนั้นนำไปหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆพอเหลืองยกขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วจึงเริ่มนำมาปรุงรสชาติค่ะโดยน้ำปรุงรสจะใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและแบะแซกวนจนเริ่มเหนียวจากนั้นเริ่มใส่ข้าวพองมะพร้าวคั่วถั่วลิสงอบกรอบน้ำพริกเผาเทลงไปกวนผสมแล้วใส่พริกป่นลงไปคนให้เหนียวจากนั้นจึงเทกล้วยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วยกขึ้นพอหายร้อนจึงตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และงา
2: เอ๊ะลองหาข้อมูลดูซิว่ามันมีตัวไหนบ้างที่มันแปลกแหวกแนวแล้วกินได้ทุกวัยสามารถพกพาได้ง่ายด้วยก็เลยค้นสูตรแล้วก็ไปเจองานวิจัยเรื่องกล้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเป็นกล้วยแซ่บก็เลยอ่านไปแล้วก็ดูไปแล้วก็เรามาทดลองทำดูแรกๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับสูตรยังเป็นสูตรมาตรฐานที่เราไปศึกษามาก็ทำดูก็แจกกันชิมให้สมาชิกในกลุ่มแจกกันชิมดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างก็ปรับสูตรตอนแรกเนี่ยไม่มีพริกป่นแล้วก็เพิ่มพริกป่นลงไปนะคะ
0: ราคาจำหน่ายมีทั้งแบบถ้วยขนาด70กรัมราคา20บาทส่วนขนาด100กรัมราคา30บาทโดยส่งไปขายตลาดหลักอยู่ที่ท่าเทียบเรือปากบาราซึ่งเป็นจุดเดินทางไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในจังหวัดสตูลรวมไปถึงลูกค้าทั่วไปที่ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาค่ะ
3: สำหรับวิดิทัศน์นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับเรื่องอาชีพทั่วไทยกลุ่มแม่บ้านบูเก็ตกะจิแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยแซ่บครับก็นี่นะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแรกที่ครูให้พวกเราได้ดูวิดีโอแล้วก็ศึกษาตอบแล้วก็วิเคราะห์กันคำถามของคุณครูนะครับคำถามข้อที่1กลุ่มแม่บ้านกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำกล้วยไปรูปเป็นสิ่งใดเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็ตอบคุณครูครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มตอบได้ไหมครับว่ากลุ่มแม่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรนักเรียนคนไหนสามารถตอบได้บ้างครับโอเคครับครูขอตัวแทนหนึ่งคนบอกชื่อกลุ่มแม่บ้านจากวีดิทัศน์ครับ
1: กลุ่มแม่บ้านบูเกตกะจิค่ะ
0: ถูกต้องครับอยู่ที่จังหวัด
1: จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำกล้วยไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับเดี๋ยวเรากลุ่มตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
1: แปรรูปเป็นกล้วยแซ่บครับ
0: ใช่ไหมครับนักเรียนถูกต้องครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนดังๆได้เลยครับกลุ่มแม่บ้านดังกล่าวนะครับที่จังหวัดสตูลได้นำกล้วยน้ำว้าไปแปรรูปเป็นกล้วยแซ่บโดยมีการโรยงาแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยใช่ไหมครับน่ารับประทานมากๆเลยต่อไปนะครับนักเรียนเรามาดูกลุ่มแม่บ้านตัวอย่างศึกษากลุ่มที่สองกันครับจะชื่อว่าอะไรเขาได้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับนักเรียนครับนั่งตัวตรงเลยแล้วก็หันมาทางหน้ากระดานนักเรียนไปทางด้วยนะครับตั้งใจดูนะครับพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วหันมาด้านหน้าเรามาดูวิดีโอที่2กันเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านนี้นะครับชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านรวมตัวทำสมุนไพรขายเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรครับ
2: กลุ่มแม่บ้านเขารวมตัวกันหลังจากที่เขาเนี่ยปลูกพืชสมุนไพรแล้วเขาเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ว่าแต่ว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกเอาไปทำอะไรได้ไปดูค่ะนี่เลยตามมาที่นี่เลยนะคะกลุ่มแม่บ้านพิกุลทองสามัคคีหมู่ที่3ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีชุมชนแห่งนี้เขานิยมปลูกสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขมิ้นไพรตะไคร้มะกรูดอัญชันรางจืด
3: ผมชอบมากรางจืดอ่ะมันขับพิษนะ
2: ถูกต้องซึ่งเขาบอกว่าทางกลุ่มเกษตรแม่บ้านพิกุลทองเนี่ยค่ะเขาจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณและเป็นสินค้าโอท็อปโดยการนำต้นสมุนไพรมาแปลรูปทำยาสมุนไพรแผนโบราณทำพวกเนี่ยลูกประคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาดมสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรด้วยอย่างวันนี้นะคะทำกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาโชว์การทำลูกประคบสดให้ได้ดู
3: ลูกประคบเหรออ
2: ่าจริงคือเขาเนี่ยจะใช้ขมิ้นไพรตะไคร้มะกรูดและใบมะขามมาหั่นและมาโขกโป๊กโป๊กโป๊กโขกบนครกเลยอะค่ะแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็มาผสมเกลือพิมเสนการบูนจากนั้นก็ไปขึ้นรูปด้วยการเอาผ้าดิบมาห
3: ่อ
2: และก็ใส่กล่องบรรจุภัณฑ
3: ์ให้ลูกประคบเนี่ยยังดี
2: เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมากคุณดูนี่
3: น
2: ี่เห็นไหมซึ่งการเก็บรักษาก็คือเก็บเข้าตู้เย็นนะ
3: ครับ
2: ถ้าคุณต้องการจะเอาไปใช้ลูกประคบดิฉันรู้อยู่แล้วว่าหลายๆคนรู
3: ้
2: ก็คือต้องเอาไปนึ่งสามถึงห้านาทีและก็สามารถใช้งานเอาไปประคบได้นะคะ

0: าณ3ครั้งอ่ะใช้ได
1: ้คลายมันผ่อนคลายอย่างดีเลย
0: หอมด้วย
2: 3ครั้งไม่ต้องทิ้งนะคุณใช้ได้ไม่ได้ทีเดียวทิ้งนะสมุนไพรด้านในอ่ะพอใช้3ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้สปาเท้านะ
1: นี่ไง
2: เอาใส่ลงไปในน้ำอุ่นแล้วก็แช่เท้า
1: คืออย่างดีอ่ะ
2: คุ้มค่าสุด
1: ๆ
2: คุณสหัสศรีนะคะประธานกลุ่ม O-Top บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อของชุมชนที่แพทย์แผนไทยเนี่ยนิยมเอาไปใช้รักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็เขาไม่มีหน้าร้านจำหน่ายนะคะแต่ว่าอาศัยการออกบูธแสดงสินค้าในงานสินค้าO-Topค่ะโดยการทำสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านพิกุลทองสามัคคีเนี่ยนะทำให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยถ้าหากใครสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเขากลุ่มแม่บ้านพิกุลทองสามัคคีสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้แล้วจ้
0: า
2: อยากได้ยาดมยาหม่องอะไรเงี้ยดิฉันชอบ
1: จะมีด้วยใช่ไหม
2: โอ้ดิฉันชอบมากคือแบบเขามียาหม่องยาดมแล้วก็มีไอเนี่ยที่เป็นลูกประคบสมุนไพรแบบนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆนั่นเองก็เอามาต่อยอดจากการปลูกใช่ไหมพอปลูกแล้วพอมันขายเป็นแบบสดๆแล้วส่วนที่มันปลูกเหลือเยอะๆเนี่ยก็เอามาเป็นแบบต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอ้ท็อป
0: ดีมากใช้วัสดุทุกอย่างให้หมดเลยนะคะสุดยอด
3: จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอที่2กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านตัวอย่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์นะครับจากไทยรัฐทีวีครับเรื่องกลุ่มแม่บ้านรวมตัวทำยาสมุนไพรแปรรูปสร้างรายได้ครับสำหรับคำถามของคุณครูนะครับก็มีอยู่2คำถามเหมือนเมื่อสักครู่เลยครับข้อที่1 นะครับสอบถามว่ากลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำพืชสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับเดี๋ยวให้ปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางได้ด้วยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆว่ากลุ่มแม่บ้านจากวิดีโอที่2เมื่อสักครู่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็นำสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดสามารถตอบมันได้ไหมครับจากข้อที่1กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรอ่ะขอเป็นกลุ่มที่3ตัวแทนกลุ่มที่3ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านอะไรครับ
1: กลุ่มแม่บ้านพิกุลทองค่ะ
0: พี่กุลทองสาม
1: ารถสามารถคี
0: อยู่ที่จังหวัด
1: สิงห์บุรีค่ะ
0: โอ้สิงห์บุรีเก่งมากๆเลยครับถูกต้องปรบมือเพื่อนมาหน่อยต่อมานะครับคำถามข้อที่2กลุ่มแม่บ้านดังกล่าวได้นำพืชสมุนไพรไปแปรรูปเป็นสิ่งใดครับ
2: ลูกประคบกับยามองครับ
0: ถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องครับปรบมือเพื่อนมาหน่อยครับครับนี่นะครับก็คือกรณีศึกษาวิดิทัศน์ตัวอย่างนะครับกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดสตูลแล้วก็กลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดสิงห์บุรีครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเรานะครับคุณครูจะให้พวกเรานะครับศึกษากลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาแล้วก็ทำใบงานเรื่องกลุ่มแม่บ้านครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับลงมือทำใบงานได้เลยครับกลุ่มแม่บ้านกรณีศึกษาของคุณ

ครูนะครับชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒน์ครับนักเรียนปลายทางครับสามารถลงมือทำพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยครับเมื่อนักเรียนอ่านบทความเสร็จแล้วก็ตอบคำถามเสร็จเดี๋ยวครูจะกลับมาเฉลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับใบงานกลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒน์เรามาดูคำถามข้อที่1กันนะครับกลุ่มแม่บ้านข้อที่1มีชื่อว่าอะไรครับ
1: แม่บ้านป่าสางวิวัฒน์
0: กลุ่มแม่บ้านป่าสางวิวัฒน์นั่นเองจังหวัดอะไรเอ่ย
1: จังหวัดเชียงราย
0: จังหวัดเชียงรายข้อที่2อาชีพหลักของชาวตำบลนางแลคือการเพาะปลูกพืชชนิดใดครับ
2: ปลูกสับปะรด
0: ปลูกสับปะรดนั่นเองต่อไปข้อที่3นะครับเฉลยเหตุใดจึงเกิดการรวมกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้ขึ้น
3: ดินเสื่อมจึงทำให้สับปะรด
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือการปลูกสับปะรดในพื้นที่เดิมๆนะครับอย่างต่อเนื่องนานนับ10ปีทำให้คุณภาพดินเสื่อมลงรสชาติสับปะรดที่เคยหวานฉ่ำเริ่มมีคุณภาพลดลงแล้วก็จำหน่ายได้ในราคาที่ถูกก็ต้องมีการรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อคิดหาวิธีการแก้หรือว่าเราจะแปรรูปสับปะรดเป็นอะไรดีที่จะขายได้ในราคาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4สอบถามว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานภาคได้สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้ให้แปรรูปผลิตภัณฑ์ใดขึ้น

0: ก็คือผลิตกระดาษจากสับปะรดใช่ไหมครับแล้วก็นำกระดาษไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกที่เสียบปากกากรอบรูปถังขยะกล่องกระดาษชำระแล้วก็ปกสมุดโน้ตนักเรียนคนไหนยังเขียนไม่ครบก็สามารถจดตามที่คุณครูบอกได้เลยครับหมวกที่เสียบปากกากรอบรูปถังขยะกล่องกระดาษชำระแล้วก็ปกสมุดโน้ตเรียบร้อยไหมครับ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นสรุปของเราเลยนะครับสรุปนะครับกลุ่มแม่บ้านคืออะไรก็คือกลุ่มสตรีหรือว่าผู้หญิงใช่ไหมครับที่ทำงานในภาคเกษตรมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่แล้วก็การประกอบอาชีพเกษตรครับไม่แน่นะครับนักเรียนในห้องนี้ต่อไปเมื่อพวกเราโตขึ้นแล้วก็มีชุมชนแล้วก็อยู่ในชุมชนอาจจะไปเกณฑ์นำกลุ่มแม่บ้านก็ได้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องกองทุนหมู่บ้านครับเคยได้ยินไหมครับคำว่ากองทุนหมู่บ้านลองไปศึกษาล่วงหน้านะครับว่ากองทุนหมู่บ้านคืออะไรแล้วก็ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเราจะมาดูกันในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรม

การการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้งสองกลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 20

23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เกตทั้งสองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆ

0: ช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสา

รีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารู
4: ปเย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
5: ทำงานก่อนแล้ว
7: ไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กะลาปะ
11: ปะ
9: กะลาปะ
11: กะลาปะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
13: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
12: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
12: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
13: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
12: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
10: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
12: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
12: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
12: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิโจปัน
12: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ

0: เว้ยจอปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
1: เออปล่อยค่ะปล่อยค
2: ่
1: ะ
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ
0: ๊ะแย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
0: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
0: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: นี่สุดยอดไปเลย
4: ตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่แง่

0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าท่าทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดบาทหรือว่าระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดแล้วไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้เราบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการไขลาดองค์กรคุณธรรมนะครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: หลายตอนที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ยังมีคนสอบถามมาว่าการจะทำเป็นองค์กรคุณธรรมอ่ะมันก็ยังแหล่ดูยาก ผมเลยอยากให้พี่ยงช่วยหาสักองค์กรได้ไหมที่ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากแต่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับคนอื่นได
1: ้แนะนำว่าอยากให้ไปชมบริษัทนี้เลยบริษัทบางกอกแคนซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบ
0: บ
1: ที่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมและเขาก็เริ่มด้วยกิจกรรมที่ง่ายๆนะภายใต้ศักยภาพของตัวเองเพราะเขาทำเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับกระป๋องอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาสามารถส่งเสริมให้พนักงานของเขาเนี่ยออกไปทำความดีด้วยขีดความสามารถที่เขามีก็คือด้วยชิ้นส่วนของกระป๋องสารพัดที่เขาจะเอาไปทำประโยชน์ได
0: ้
1: ผมว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกบริษัทคิดเรื่องความดีง่ายๆได้จากสิ่งที่ตัวเองมี
0: โอ้น่าสนใจครับรอบนี้จะเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเราจะได้สามารถเริ่มต้นสเต็ปแรกๆกับการเป็นองค์กรคุณธรรมโดยเอาลูกน้องเราทีมงานเรามีส่วนร่วมได้ง่าย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับว่าบางกอกแคนเขาทำอะไรและเขาทำได้ยังไงกันครับติดตามรับชมได้เลยครับ

0: และวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ประจักษ์ครับสวัสดีครับพี่ประจักษ
1: ์สวัสดีครับ
0: พี่ประจักษ์จากบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริงนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: บริษัททำอะไรบ้างครับ
1: บริษัทเราเป็นบริษัทที่ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนะครับก็สำหรับใส่เครื่องดื่มเป็นรายแรกของของประเทศไทยที่เข้ามาก่อน
0: ซึ่งแน่นอนเวลาเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
1: ต้อง
0: ใช้แน่ๆ
1: ต้องเจอผลิตภัณฑ์ของพี่แน่ๆของบางกอกแคนแน่ๆ
0: แต่เราจะไม่รู้ว่ากระป๋องเนี่ยผลิตที่นี่นะฮะ
1: ใช่
0: แล้วบอกว่าเป็นรายแรกในประเทศ
1: แรกในประเทศไทยที่เข้ามาก็จริงๆแล้วโดยประวัติย่อๆของบริษัทบางกอกแคนเนี่ยบริษัทบางกอกแคนเนี่ยตั้งอยู่ที่คลอง2ถนนรังสิตนครนายกปทุมธานีก่อตั้งมาเมื่อปี2531เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโตโยไซกันไกชาประเทศญี่ปุ่นร่วมทุนกับบริ

0: ฝาจีบจำกัดมหาชน
1: ครับ
0: ผลิตกระป๋องสำหรับใส่เครื่องดื่มจริงๆที่บอกแล้วก็คือเป็นรายแรกของประเทศไทยเพราะว่าในช่วงนั้นจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีกระป๋องพวกอลูมิเนียมใส่เครื่องดื่มเนี่ยก็จะเพิ่งเข้ามานะครับก็บริษัทมีทุกวันนี้ก็คือดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือ32ปีแล้วแล้วก็มีพนักงานประมาณสัก450คน
1: ครับ
0: นะครับจริงๆแล้วในช่วงของปี2561เนี่ยเราได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยการไปสร้างโรงงานแห่งใหม่เป็นแห่งที่2อุตสาหกรรมโรจนะในพนักงานเสียอยุธยา
1: ที่ทำกับทั้งพนักงานตัวเองแล้วก็ทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมกับโรงงานของเรา
0: ครับ
1: เราทำอะไรมาบ้างครับ
0: ในปี2544เนี่ยเราหลังจากวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งผู้บริหารในยุคนั้นเนี่ยก็พยายามจะหากิจกรรมอะไรต่างๆที่จะให้สามารถทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมเดียวกันจริงๆก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของงานย้ายไม่ใช่ย้ายก็คือให้อีกฝั่งนึงของฝั่งที่ทำฝามาทำของ
1: กระป๋อง
0: ไปทำฝาแล้วก็ทำเนี้ยเป็นลักษณะคือไม่มีการโอเวอร์แลปมีการย้ายไปย้ายมาเพื่อทำให้รู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วก็จนในปี2546เนี่ยบริษัทร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับกับกรมควบคุมมลพิษทำโครงการขาราชทาน
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เป็นการก็คือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้บริจาคกระป๋องเข้ามา
1: ให้มูลนิธิ
0: ใช่ใช่มันเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ผลิตภัณฑ์เราเหลืออยู่ในท้องตลาดที่พอใช้แล้วมันจะมีตรงนี้เราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการเผยแพร่ในเรื่องของความรู้ในด้านของการรีไซเคิลแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วยให้ประชาชนทั่วไปนี่เกิดจิตสํานึกในเรื่องของการคัดแยกขยะอีกด้านนึงด้วย
1: ครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นยุคแรกๆซึ่งรีไซเคิลอาจจะยังไม่บูมซะด้วยซ้ํา
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับคือตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องรีไซเคิลเนี่ยบางทียังไม่ได้อยู่ในใจของคนไทยเลยหรือทุกๆคน
1: เราก็ยังใส่รวมๆกันแล้วก็ทิ้งไป
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการที่มีคนเอาขยะเอาไปขายมากกว่าที่เป็นเศษเหล็กอลูมิเนียมอะไรต่างๆ
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้เลย
0: ครับ
1: นะครับผมถือว่าเป็นไพโอเนียร์แรกๆเลยนะที่ทำ
0: ครับก็โครงการนี้เราทำร่วมกับมูลนิธิขาเทียมมา17ปีแล้วจริงๆคือในกิจกรรมของของมูลนิธิเนี่ยในเรื่องของขาเทียมเนี่ยก็จะมีเราตัวเราเองเนี่ยก็คือบางกอกแขนเนี่ยก็คือเป็นศูนย์รวบรวมอลูมิเนียมที่บริจาคมาทั่วประเทศก็คือมาอยู่ที่เราเลย
1: นั่นหมายความว่าอลูมิเนียมบริจาคทั่วประเทศอาจจะไม่ได้จําเป็นมาในรูปแบบของกระป๋องก็ได้
0: ไม่ใช่ใช่
1: อะไรก็ได้ที่เป็นอลูมิเนียม
0: ใช่ใช่ก็คือเป็นที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมก็คือถูกเข้ามาถูกบริจาคเข้ามาที่เราก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งให้มูลนิธิ
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของมูลนิธิเนี่ยเค้าก็จะมีกิจกรรมคือเค้าก็จะมีการออกหน่วย
1: ครับ
0: ออกหน่วยก็คือออกหน่วยไปทําขาเทียมให้ถึงที่
1: ประชาชนที่ชนบท
0: ถูกต้องก็คือบางทีเดินทางมายากเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ส่วนนี้ไปซึ่งจริงๆก็มีอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งตรงนี้พอมีกิจกรรมพวกนี้เราก็จะเอาพนักงานเราไปเนี่ยไปคอยช่วยเหลือไปคอยทําไปคอยช่วยเหลือในกิจกรรมตรงนี้ด้วย
1: นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะสินค้าเราอย่างเดียวนะฮะที่ขายอยู่ตามเชลฟ์ต่างๆในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ
0: ครับ
1: แต่ขาเทียมผมว่าน่าจะขาเทียมทั้งประเทศเนี่ยก็น่าจะมาจากอลูมิเนียมที่ทางบางกอกแคนเป็นคนรวบรวมมาให้
0: ครับ
1: นะครับคราวนี้บทบาทตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากแค่ไหนครับการรวบรวมเพราะผมไม่แน่ใจว่าการรวบรวมที่ว่านี่ต้องมาคัดแยกมั้ยว่าอลูมิเนียมเกรดไหนที่สามารถเอาไปทําขาเทียมได
0: ้อ๋อเรื่องอลูมิเนียมเกรดอลูมิเนียมเนี่ยก็คือเริ่มต้นก่อนผมเล่าย้อนนิดนึงคือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยในเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็ของการบริจาคเข้ามาเนี่ยแรกๆเนี่ยพอประชาชนเนี่ยใช้คือดื่มเครื่องดื่มแล้วก็มันเหลืออยู่แล้วก็บางทีบริจาคเข้ามาแล้วมันก็จะคล้ายๆมันยังมีพวกน้ําหวานหรืออะไร

ติดเข้ามาพอมาเก็บแล้วมันก็จะมีแมลงมีอะไรเข้ามาตรงเนี้ยเริ่มต้นจากตรงนี้คือยังไม่มีความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจริงๆแล้วโดยพื้นฐานก็คือพอเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องล้างให้เรียบร้อยพอล้างเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีพื้นที่ใหญ่หน่อยจริงๆคือตบให้มันแบนๆได้แล้วส่งมามันก็จะเหลือพื้นที่นิดเดียวแล้วพอตอนนี้พอมาเก็บ

0: แต่มันต้องมีทริค
1: มันต้องมีนิดนึงคือไม่นั้นมันจะกลายเป็นเดี๋ยวพาหะตัวแมลงอะไรมันมาแต่กับตัวกระป๋องมาด้วยนะคร
0: ับ แล้วมาปุ๊บเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยการคัดแยกของเราทำถึงขนาดไหนเลยครับ
1: คือจริงๆเราแค่เป็นศูนย์รวบรวมเฉยๆพอรวบรวมแล้วเราก็จะมีที่ของเราพอรวบรวมได้ในระดับนึงแล้วเราก็จะส่งให้กับมูลนิธิจริงๆโดยก่อนหน้านั้นก็คือเราไม่ได้หลอมก็คือเราไม่ได้ส่งลงหลอมคือหมายถึงว่าส่ง
0: ต่อให้มูล
1: ส่งให้ต่อให้มูล
0: แต่น้อยพาร์ทหลักที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดก็คือเราเป็นคนรวบรวมนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะทุกคนต้องส่งมาให้เรา
1: ถูกจริงๆคือโดยที่เรารวบรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรมากเพราะพอส่งมาปุ๊บในพื้นที่บริษัทเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราบางทีพอเราผลิตสินค้าเรื่องกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในเรื่องของการเก็บสแครปอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราก็จัดส่วนไว้สักส่วนหนึ่งที่สำหรับนี่คื
0: ออ
1: ลูมิเนียมใช่ให้มูลนิธิเก็บเอาไว้แล้วก็เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิ
0: ตัวเลขของผู้ที่ต้องการขาเทียมเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าทำไมเราต้องดื่มแล้วอย่าทิ้งเลยเก็บไว้ให้บางกอกแคนเยอะไหมครับคนที่ต้องการขาเทียม
1: จริงๆคนต้องการขาเทียมเนี่ยปีนึงเนี่ยก็ยังคือเข้าไม่ถึงนะมีอยู่เยอะมากจริงๆโดยตัวเลขเนี่ยคืออาจจะไม่แม่นแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการต้องการอยู่อีกเยอะจริงๆนะครับก็ตรงนี้เราก็จะทําตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าก็คือจนกว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยกันเยอะๆนะ
0: ผมเชื่อว่าตัวอลูมิเนียมที่ส่งมามันอาจจะไม่ได้เท่ากับอลูมิเนียมที่ทิ้งจริงๆหรอก
1: ครับ
0: มันน่าจะมีมากกว่านั้น
1: ครับ
0: เลยอยากให้ทุกคนเห็นภาพมั้ยครับว่าความต้องการขาเทียมยังมีอยู่เยอะอยู
1: ่การรณรงค์ในเรื่องของการบริจาคเข้ามาตอนแรกเริ่มแรกเนี่ยมันคือเค้าเรียกอะไร
0: โอเค
1: พี่ตัวที่บอกว่าหักๆแล้วก็มาพอมาตอนหลังๆเนี่ยเราก็เลยให้ความรู้ว่าจริงๆคือทั้งกระป๋องเนี่ย
0: ใช้ได้
1: ทั้งหมดตอนนั้นก็คือเราเริ่มจากที่เล็กๆก่อนเพื่อใส่เอามาให้แล้วก็ให้ความรู้ในด้านของถ้าเราใช้กระป๋องแล้วเราจะต้องทําความสะอาดยังไงแล้วก็ส่งมันได้ทั้งหมด
0: คราวนี้สําหรับโปรเจกต์นี้ผมว่าน่าสนใจช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสให้มีขาเทียมได้ใช้
1: ครับ
0: ถัดมามีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเราโดยตรงมั้ยฮะ
1: คือพนักงานเราโดยตรงเนี่ยเรามีโครงการก็หลายโครงการเช่นโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลด้วยธรรมจริงๆตรงเนี้ยผมจะพูดผ่านเพราะว่ามันมีอยู่หลายๆอันที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือก็จะมีเรื่องสมุดบันทึกเรื่องความสุขในเรื่องของจับคนดีรอบข้างมันก็คือวันนี้คุณชมใครหรือยัง
0: เอ้าแล้วเราชมนี่เราต้องจดหรือว่าต้องชมให้เขาเป็น
1: ไม่จริงๆคือโดยพื้นฐานโดยวิธีการก็คือเรารู้สึกบางทีเรารู้สึกคือชมใครเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชมต่อหน้าแต่เป็นการรู้สึกว่าที่ผ่านมาพอเช้ามาเนี่ยคุณรู้สึกประทับใจใครเมื่อเจอแล้วนี่รู้สึกประทับใครช่วยเขียนแล้วก็เอาไปแปะเอาไปติดเอาไว้ให้ทุกคนอ่านว่าวันนี้คุณประทับใจใคร
0: เราต้องเขียนชื่อเลยไหมครับว่าคนที่เราประทับใจคือใคร
1: ถูกครับชื่อคนนี้ประทับใจเรื่องอะไรวันนี้เขาเดินสวนกับผมเขาสวัสดียิ้มให้ผมลงชื่อประจักษ์เป็นคนเขียนไว้อย่าง
0: นี้นั่นหมายความว่าถ้าเราไปทํางานเนี่ยตรงบอร์ดตรงนั้นทุกคนต้องเขียนอย่างน้อย1อันต่อวันหรือเปล่าฮะ
1: จริงๆคือโดยพื้นฐานก็คือจะมีบอร์ดแล้วก็แปะเอาไว้นะครับตอนนี้คือโครงการพวกนี้เราเริ่มต้นคือจากความสมัครใจก่อนแล้วก็ค่อยขยายออกไปพอทุกคนเห็นดีก็ไปก็ทําตามแล้วก็เข้ามาร่วมกับเรานะครับ
0: พูดไงครับเวลาคนเริ่มทําช่วงแรกๆน่าจะดูแปลกๆเนาะ
1: คือ
0: มันไม่คุ้นอ่ะ
1: ปกติก็คือถ้าคนไม่เคยทําก็จะรู้สึกเขิน
0: อ
1: ายกลัวคนไปอ่านของเราไอ้อย่างผมมองว่านี่คือเป็นนิสัยของคนไทยที่เริ่มแรกก็คือจะทําอะไรจะทําความดีแล้วรู้สึกว่าอายไม่กล้าทําไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าให้ใครรู้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆคือเรื่องพวกนี้ผมมองว่าพอเราทําไปบ่อยๆทําเรื่อยๆทําจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็จะติดออกมาเองว่าในเรื่องของคําพูดของคําชมหรือการแสดงออกให้ความเคารพ

0: คนอื่นเนี่ยมันจะออกมาทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมามันจะออกมาโดย
1: อัตโนมัติ
0: โดยถ้าพูดตรงๆคือนิสัยและมีนิสัยดีอะไรอย่าง
1: เ
0: งี
1: ้ยแต่เชื่ออย่างนึงว่าช่วงแรกอ่ะถ้ามีคนเริ่มทําอ่ะคนที่ไม่กล้าก็จะเห็นเฮ้ยเพื่อนทําได้
0: ใช่
1: ก็จะเริ่มมีพฤติกรรมทําตาม
0: อันเนี้ยอันนี้คืออีกอย่างนึงที่มองว่าก็ให้ผลดีสําหรับในเรื่องของทําให้รู้สึกว่าแทนที่เราจะไปค้นหาความไม่ดี
1: คือมันค้นง่ายมาก
0: ง่ายมาก
1: หาที่ติ
0: ใช่
1: ใช่
0: คร
1: ับ เราต้องเปลี่ยนนิสัยหาความดีดีกว่าจับถูก
0: จับถูกดีกว่า
1: แล้วมีโปรแกรมอื่นอีกมั้ยฮะ
0: คือโปรแกรมอีกอันนึงคือเป็นเรื่องคุณธรรมหรือความดีเนี่ยจริงๆคือเราก็อยากส่งต่อให้กับ
1: ลูกหลาน
0: รุ่นหลังๆคือเราก็มีโครงการเรื่องทายาทกระป๋องเป็นการนําเอารับสมัครลูกๆของพนักงานในโรงงานเราเองเนี่ยก็คือเอาเข้ามาทํางานในช่วงที่ปิดภาคเรียนที่ไม่มีอะไรทําก็คือมหาลัยได้จริงๆเป้าหมายคือไม่ใช่มหาลัยได้แล้วแต่เราก็จ่ายค่าแรงนะครับแต่ที่เป้าหมายที่จะให้เข้ามาก็คือเพื่อมาให้ดูว่าพ่อแม่ทํางานเป็นยังไงจะได้ช่วยพ่อแม่มีความอดทนมีความลําบากยังไงก็คือให้เข้าใจพอกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วได้มีรู้สึกว่าก็คือจะช่วยพ่อแม่ได้จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราก็อยากให้เห็นให้เด็กๆเนี่ยก็คือมีความอดทนมีความประหยัดมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
1: อยากให้น้องๆเข้าใจคุณพ่อคุณแม
0: ่ถูกครับ
1: นึกถึงตัวเองเลยนะแล้วเรามีลูกแล้วลูกได้เห็นว่าเราทําอะไร
0: ครับ
1: เราก็รู้สึกสบายใจ
0: ครับ
1: ลูกก็รู้สึกสบายใจที่เวลาพ่อแม่บอกทํางานมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันยากยังไงเค้าก็จะได้รู้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วเด็กได้เงินอีกโอ้โหผมถือว่าครบเค้าจะได้เห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่วันที่แบบได้เริ่มทํางาน
0: ครับจริงๆคือที่เราให้มาเห็นที่ทํางานจริงๆเนี่ยเพราะว่าบางครั้งก็เข้าใจคือพ่อแม่ไปคือพ่อแม่พูดแล้วไม่เห็นภาพเน
1: ี่
0: ยมันก็เข้าใจลําบาก
1: อยากรู้จริงๆแล้วไอเดียนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
0: ไอเดียเนี้ยเกิดจากผู้บริหารรุ่นก่อนๆเราได้ทําเอาไว้ก็คือตอนนั้นคือความคิดเนี่ยมันเกิดจากเราดําเนินการครบรอบมา20ปี25ปี30ปีอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยหาพวกโครงการพิเศษที่จะทําให้รู้สึกว่าก็คือเราได้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยก็คือเป็นอนาคตที่จะเข้าจริงๆคือเราทําไปเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกพนักงานของเราเนี่ยจะมาทํางานกับเราจริงๆคือเข้าไปทํางานที่ไหนก็ได้ในทุกๆสําเนี่ยจะได้มีการคิดมีแนวคิดมีการคิดดีแล้วก็ไปทําประโยชน์ให้กับที่อื่นๆได้ในสังคม
1: ผมว่าเจ๋งตรงที่ว่าไม่มีข้อจํากัดมาทํางานกับเราก็ไม่จําเป็นต้องมาทํางานกับเราตอนจบก็ได้แต่ขออย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราให้ถ้าเขาไปทํางานที่ไหนให้เอาสิ่งที่เราให้ไปตอบแทนสังคมนั้นๆไป
0: ครับ
1: ผมว่าแนวคิดแบบนี้นะครับอยากให้บริษัทที่อื่นเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปประยุกต์เอาไปปรับใช้บ้างก็ได้ถ้าสมมุติมีใครเขาสนใจอยากรู้ว่าโครงการแบบนี้มันมีรายละเอียดยังไงถ้าจะเอาไปลองทำบ้างต้องเริ่มต้นยังไงหรือแม้กระทั่งอยากจะไปดูงานสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างฮะ
0: คือในส่วนของการสนใจกิจกรรมทางด้านสังคม
1: ครับ
0: ทางด้านสินค้าของเราเนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาได้ที่ตามที่อยู่ของเราเลยก็คือเลขที่1นะครับรังสิตนครนายก46ธัญบุรีปทุมธานีนะครับก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเว็บไซต์ของเราก็คือ www.bcm.co.th นะครับก็ตรงนี้เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้จะเข้ามาดูงานจะเข้ามาศึกษางานแลกเปลี่ยนเรียนได้ทั้งหมดเลยครับ
1: นี่แหละครับของดีๆไม่ได้มีแค่ 2-3 เรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังจริงๆแล้วไส้ในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแล้วก็หวังว่านะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะไปเห็นของจริงๆพี่ประจักษ์บอกแล้ว ชิญไปเยี่ยมเยียนได้แต่อย่าลืมนะเครื่องดื่มที่เราดื่มนะผมขอโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มกระป๋องผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะทิ้งแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหน
0: ครับ
1: รอบนี้อย่าทิ้งนะครับเก็บมาให้บางกอกแคน
0: ครับ
1: ยังมีคนอีกหลายคนที่รอคอยอลูมิเนียมเพื่อไปทำขาเทียมอยู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประจักษ์มากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียดี
0: ๆ
1: ในการสร้างสรรค์องค์กรอย่างมีคุณธรรม
2: หมู่บางกอกแคนนะครับผู้บริหารก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี
3: ้
2: แล้วก็ผู้บริหารก็เป็นบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นมีอายุเป็น100ปีเลยแล้วท่านใส่ใจเรื่องนี้มากก็พี่ประจักษ์ก็บอกชัดเจนว่าทำเพื่อสังคมเนี่ยคือเป้าหมายอันดับต้นๆแล้วไอ้สิ่งที่พี่ยงพูดก็ง่ายจริงๆผลิตกระป๋องก็รับกระป๋องจากที่ผู้บริโภคเอากลับมารวบรวมไปส่งไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นขาเทียมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไม้ค้ำยันที่มาจากอลูมิเนียมเพื่อคนพิการนะฮะ
3: ถือว่าเป็นแบบอย่างที่เราเลือกที่จะทำได้ง่ายๆด้วยขีดความสามารถของเราเองและคิดว่าถ้าบริษัทต่างๆคิดว่าจะทำเรื่องความดีมันต้องไปเริ่มยังไงก็ให้เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองมีเป็นต้นทุนอยู่แล้วเดิมมันจะง่ายแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เงินงบประมาณเยอะแยะไปหมดจะต้องลงทุนอะไรมหาศาลการทำความดีไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วการที่ใช้ใจหรือว่าใช้โอกาสเข้าไปให้พนักงานทำความดีนี้สำคัญกว่าที่จะต้องใช้เงินด้วยซ้ำ
2: เพราะหลายๆตอนพี่ยงก็พูดแล้วว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน
3: ใช่ครับ
2: เพราะถ้าเกิดเจ้าของจ่ายตังค์แล้วทำครั้งเดียวมันอาจจะจบเลย
3: ใช่ใช่
2: แต่นี่มันมีโมเมนตัมไปได้เรื่อย
3: ๆใช่ครับใช
2: ่ผมคิดว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้เราเปิดใจกล้าลองที่จะทำความดีชวนลูกน้องเราทำความดีบนบริบทเริ่มจากสิ่งที่มีนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาไปดูองค์กรไหนอีกนะครับติดตามผมกับพี่ยงกันได้นะครับไขรหัสองค์กรคุณธรรมในตอนต่อไปวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่

ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill paymentเพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการ

ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอานินทร์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราครับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่จริงชื่อเต็มคือโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์จะให้ทุกคนดูนะครับลองเดาดูว่าตัวอย่างนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง นะครับนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้คิดว่าเขียนโค้ดสามารถไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปทำอะไรให้กับชีวิตได้บ้างครับ
1: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
0: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเดาได้ไหมครับว่าเช่นอะไรไหมครับดูจากภาพนี้ครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีใครตอบอีกไหมครับมีคนออกไปนอกบ้านบ้างไหมทำอะไรเอ่ยลองดูไหมลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างเห็นมีลักษณะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มไหมครับนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือใช้การเขียนโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเนาะเราจะเขียนโค้ดนั่นเองนะครับเขียนโค้ดไปทำอะไรเราจะเขียนโค้ดเพื่อไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนทางไกลนะครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับและไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกนำมาใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดเนี่ยได้อย่างง่ายนะครับบอร์ดตัวนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งไมโครบิตจะทำงานควบคู่ไปกับบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดเสริมนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าบอร์ด IoT นะครับลักษณะเป็นบอร์ดสีขาวนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มตั้งแต่การประกอบและการใช้งานรวมถึงการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานตัวไมโครบิตนี้นะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับก็คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลองประกอบและลองทดสอบต่อนะครับเพื่อจะไปทำในใบงานแรกของเรานะครับโอเคครับนักเรียนหยิบบอร์ดนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือบอร์ดที่เป็นลักษณะบอร์ดสีดำนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับ1ตัวครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับนักเรียนให้

ังเกตที่บอร์ดสีดำนะครับคลิกหาด้านที่มีตัวเลขนะครับที่เขียนไว้นะครับ0 1 2 3และ GND นะครับลองสังเกตตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดสีดำนะครับบอร์ดสีขาวนะครับที่เป็นบอร์ด IoT นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบนช่องเสียบนะครับที่จะมีเลข0 1 2 3V นะครับและ G นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับ2อันนี้มาประกอบกันนะครับวิธีการนะครับเราสามารถหยิบบอร์ดนะครับสีดำนะครับที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับเสียบเข้าไปโดยที่ให้เลขนะครับตรงกันนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเสียบตลับเกมนะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่เราเสียบแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับถ้าเราเสียบแล้วเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราจะมีบอร์ด2ชิ้นนะครับอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับอาจารย์เอามาประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้บอร์ดแบบนี้นะครับนี่คือเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับเราจะมีสาย USB ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB ตัวนี้ครับในการลงโปรแกรมนะครับนักเรียนหยิบสาย USB ออกมานะครับและวิธีการเสียบนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะครับสาย USB เราจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านที่เป็น USB นะครับหัวขนาดใหญ่นะครับเป็น USB A นะครับกับอีกด้านนึงที่เป็นลักษณะไมโคร USB นะครับก็คือหัวที่เล็กกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายที่เป็นไมโคร USB นะครับไปเสียบบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราลองหยิบบอร์ดไมโครบิตมาสังเกตดูก่อนครับที่บนบอร์ดนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB เนี่ย2จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่เป็นด้านบอร์ดสีดำนะครับและจุดที่เป็นของบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไมโคร USB ครับเสียบที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเสียบลงไปเลยนะครับเราจะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดพร้อมสาย USB ที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับอาจารย์มีหลักการทำงานที่ง่ายและก็ปลอดภัยนะครับมาแนะนำให้นะครับก็คือทุกคนจำนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับในการทำงานกับตัวไมโครบิตนะครับกฎข้อที่1ครับคือก่อนทำงานทุกครั้งนะครับต้องถอดสายเชื่อมต่อ USB ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตนะครับกฎข้อที่2นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเช็คความถูกต้องเสมอว่าเราต่อถูกหรือยังนะครับและกฎข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจึงเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับเราเตรียมนะครับบอร์ดไมโครบิตและนะครับตัวสาย USB นะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะไปแนะนำขั้นตอนนะการลงนะครับตัวโปรแกรมนะครับกับตัวไมโครบิตนะครับอาจารย์จะมีวิธีการลงนะครับโปรแกรมครั้งแรกเราจะเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำตามอาจารย์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตครับกับบอร์ดเสริมนะครับก็คือบอร์ดสีขาวนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เราจะเสียบสาย USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับไปลงไว้ในไมโครบิตนะครับเราจะเรียกไฟล์อันนั้นว่าไฟล์ .hex นะครับหรือว่าไฟล์ .hex นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะสลับหน้าจอไปอธิบายนะครับตัวโปรแกรมที่จะมาทำงานร่วมกับไมโครบิตนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่เรียกว่า AI Tigen นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ AI นะครับ Tigen นะครับ .in.th นะครับทุกคนสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ AI Tigen นะครับ AI Tigen

www.in.th นะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับที่เราจะใช้ทำงานและสั่งงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่วันนี้เราใช้ไมโครบิตนะครับแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนะครับทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เพื่อการทำงานกับไมโครบิตโดยเฉพาะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบครับนะครับพอเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราจะพบว่านะครับจะมีให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับและรหัสผ่านใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ AI ไทยเจนนะครับให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราเป็นนักเรียนก็กดนักเรียนนะครับใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้นะครับในการลงทะเบียนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มครับรหัสผ่านนะครับโรงเรียนและระดับชั้นที่กำลังศึกษานะครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับว่าเราเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนะครับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงทะเบียนไปกับพวกเรานะครับอาจารย์ชื่อรักเรียนละกันนะครับรักเรียนนะครับดีเด่นนะครับโอเคครับอีเมลก็นะครับอีเมลอย่างนี้ละกันนะครับนะครับรหัสผ่านก็กรอกไปได้เลยนะครับกรอกไปนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะครับพอเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะขึ้นมานะครับนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีความสุขนะครับชื่อน่ารักเชียวนะครับสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโอเคครับลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้อีเมลนะครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนะครับใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้านะครับเราลองเลื่อนนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราสนใจนะที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถสังเกตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีกล่องนะครับที่เราสามารถไปเลือกเล่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนที่เรียกว่าความรู้และโปรแกรมนะครับในนี้เนี่ยจะมีนะครับแหล่งเรียนรู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าเราสนใจหัวข้อไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับกดเนื้อหาออกมานะครับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเรากดไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่อธิบายว่าแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทีนี้เราจะกลับไปที่นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับเราจะไปที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตนะครับซึ่งก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนใช้เขียนโปรแกรมได้เยอะมากทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าเราจะเลือกใช้เพื่อเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเลื่อนลงมานะครับจนเห็นคำว่าเรียนพื้นฐาน AI นะครับและให้ไปคลิกที่การประมวลผลข้อมูลครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับตัวหน้าจอนะครับโหลดขึ้นมาพอเราเข้ามาที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ

ฝั่งซ้ายนะครับไล่เรียงจากข้างบนลงล่างนะครับจะมีสิ่งที่เราสามารถนะครับเลือกเล่นได้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูนะครับข้อมูลต่างๆได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะชวนนะครับให้ทุกคนมาลองใช้นะครับก็จะเป็นปุ่มบนแรกสุดนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับให้เราลองเอาเมาส์นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปแล้ว1ครั้งเราจะเห็นว่ามีนะครับหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกสุดที่เราจะทำก่อนที่นะครับจะใช้งานก็คือเราต้องลงโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตเราเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับวิธีขั้นตอนในการลงเฟิร์มแวร์เมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราต้อง install ตัวไฟล์1ไฟล์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตบอร์ดเสริมและสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับให้ทุกคนนะครับนำสาย USB นะครับที่เป็นด้านที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับพอเสียบสายไปแล้วให้สังเกตนะครับที่ไมโครบิตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับของอาจารย์พอเสียบสายไปแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวบอร์ดบิตมีไฟสว่างขึ้นมาครับและในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็มีนะครับตัวหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเสียบสายเรียบร้อยไหมครับนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับใครที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์อยู่นะครับเราเอาบอร์ดไมโครบิตที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบสายไปกับคอมพิวเตอร์เลยครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าจอ AI Tigen ครับนะครับสเต็ปที่1นะครับคลิกคำว่าไมโครบิตครับจากนั้นนะครับในส่วนช่องแรกสุดนะครับที่เขียนว่า get start นะครับให้เรานะครับจริงๆไม่ต้องคลิกก็ได้มันคลิกมาอยู่แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคอมพิวเตอร์จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเอาเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในตัวไมโครบิตครับวิธีการนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ตรงนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับขีด v3 นะครับ .hex นะครับหรือว่า .hex นะครับให้เราทำการนะครับเอาไฟล์นี้ครับนะครับเราจะคัดลอกไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับที่ไฟล์ microbit v3.hex นะครับคลิกขวาแล้วก็กด copy ครับเรากด copy เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราเสียบสาย USB เนี่ยจะมีไดรฟ์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับนะครับหน้าจอทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นไมโครบิตไหมครับขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับหน้าไมโครบิตจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับเราทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตัวไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นแค่คลิกขวาครับแล้วก็เลือก paste นะครับเป็นการลงข้อมูลนะครับหรือลงเฟิร์มแวร์ไปที่ตัวไมโครบิตนะครับนะครับเราสามารถเลือก paste ได้เลยนะครับจะมีไฟล์นะครับไมโครบิตนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับ .hex นะครับวางไปที่โฟลเดอร์ไมโครบิตครับจากนั้นรอสักพักนะครับไมโครบิตจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนจะมีไฟขึ้นมาที่ตัว

ตัวไมโครบิตนะครับจะมีไฟวิ่งบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะเสร็จหรือยังครับมีใครยังไม่เสร็จไหมครับในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับลงเรียบร้อยดีไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ก๊อปพี่นะครับแล้วก็มาวางที่ไมโครบิตนะครับเลือกเพสนะครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการลงเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลยนะครับให้ทำการทดครับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทดสอบนะครับเข้ามาที่ไมโครบิตนะครับคลิกที่ไมโครบิตแล้วก็กดปุ่ม Connect นะครับการที่เรากด Connect 1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเขาจะถามเราว่าอยากจะใช้พอร์ตตัวไหนนะครับที่จะเชื่อมต่อตัวไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้พอร์ตที่เรียกว่า Embed นะครับ Serial Port นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะครับอาจารย์ขึ้นเป็น COM 10นะครับหรือว่าพอร์ตคอม10นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆให้สังเกตที่ embed นะครับ MBED นะครับพอเรานะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด connect ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นนะครับขึ้นมา1อันนะครับหรือเสียงเปิดขวดนะครับนะครับบางคนอาจจะหิวน้ำเนาะเปิดขวดกินอะไรเงี้ยนะโอเคพอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดเราใช้งานได้แล้วนะครับนักเรียนทางบ้านพร้อมไหมครับเราจะไปลองใช้นะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับในการทำงานนะเรามีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดหลักสูตรนี้เราจะได้ไปตะลุยและลองดูว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานกับไมโครบิตเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอาจารย์นะครับพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ใบงานแรกนะครับถ้านักเรียนทางไกลนะครับมีใบงานอยู่นะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ครับชื่อว่าการเปิดและปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติครับเราจะทดสอบเปิดและปิดหลอดไฟอัตโนมัติใช่ไหมปกติเราบอกว่าเวลาเราเปิดไฟเราทำไงครับใช้มือเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับฉลาดกว่านั้นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับกดปุ่มปุ๊บเข้าแอปปุ๊บเปิดไฟได้เลยหรือถ้าเป็นคนขี้เกียจกว่านั้นให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาโจทย์ของเรานะครับถ้าไล่เรียงไปกับนะครับในแต่ละใบงานนะครับใบงานแรกเนี่ยเราจะลองใช้นะครับเซ็นเซอร์บางอย่างนะเพื่อที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในใบงานที่1หรือใบงานแรกนะครับ1คือบอร์ดทดลองนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้ที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วนะครับมีบอร์ดทดลองนะครับมีหลอดไฟที่ชื่อว่าหลอดไฟแบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับต่อไปเป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นอุปกรณ์วัดแสงนะครับก็เป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวัดแสงนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดแสงแบบนี้นะครับและบางคนนะครับอาจจะต้องใช้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะถ้าไม่มีอาจจะใช้แสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์แล้วกันเซ็นเซอร์นี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของแสงวัดแสงอ่ะนะเราจะวัดแสงลองสังเกตนะครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟที่อธิบายการทำงานของอุปกรณ์วัดแสงครับโดยที่เราจะเห็นว่าแกน x นะครับเป็นแกนที่แสดงความเข้มของแสงนะครับจากซ้ายที่มีความเข้มก็คือมืดเลยนะครับไปทางขวาก็คือลักษณะจะขึ้นในส่วนของแกน y ครับเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดแสงตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับจากกราฟนี้อธิบายได้ว่า
ถ้า

0: เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่มีความเข้มแสงสูงก็คือสว่างค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากหรือน้อยครับลองเดาครับ
1: น
0: ้
1: อยคร
0: ับ น้อยนะครับลองสังเกตนะครับถ้าแสงมากนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าแสงน้อยหรือว่ามืดค่าความต้านทานจะเป็นยังไงครับ
1: มาก
0: มากนะครับโอเคเราจะใช้ลักษณะการทำงานแบบนี้ครับค่าความต้านทานนะครับจริงๆในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายความต้านทานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอะไรครับดูไหมครับความต่างศักย์นะครับเราทราบมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์นะครับหรือโวลเทจนะครับมีค่าเท่ากับ I ก็คือกระแสนะครับก็คือ current นะครับคูณกับความต้านทานหรือว่า resistance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความต้านทานสูงนะครับค่าความต่างศักย์ก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากแปรผันตรงเราจะเอาหลักการอันนี้ครับมาใช้กับเซ็นเซอร์นะครับโอเคครับกลับมาที่ขั้นตอนการทดลองนะครับไล่เรียงจากบนไปล่างนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะทำการต่อวงจรวัดระดับความเข้มของแสงนะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับและจดบันทึกลงในตารางขั้นตอนต่อไปเราจะเอาค่าที่บันทึกไว้ครับมาทดสอบที่สภาวะแสงต่างๆแล้วจะลองให้สั่งงานเปิดปิดหลอดไฟครับเราจะใช้หลอด LED นะครับและสุดท้ายเราจะเอาไปทดสอบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับโอเคครับนี่คือภาพการต่อวงจรนะครับที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยต่อวงจรนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับที่บนโต๊ะของพวกเราทุกคนนะครับให้หยิบอุปกรณ์ชนิดแรกขึ้นมาซึ่งก็คือเซ็นเซอร์แสงนะครับทุกคนหยิบเซ็นเซอร์แสงขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมกับสายไฟที่เป็นสายไฟแบบ3เส้นนะครับเป็นลักษณะสายไฟอันนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาสายไฟครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์นะครับโดยดูที่ด้านที่มีสลักนะครับที่เป็นตัวหนีบนะครับเอามาเชื่อมลงกับเซ็นเซอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับนะครับได้ยินไหมครับ
1: น
0: ะได้ยินนะครับเป็นเสียงเบาๆไม่ได้ดังมากนะครับเราสามารถถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็กดนะครับกดนะครับที่นะครับที่ตรงที่หนีบนะครับเราก็ดึงออกได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวไมโครบิดก่อนนะครับอีกด้านนึงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับอะไรเลยนะครับเราจะสังเกตว่าสายไฟมี3เส้น3สีถูกไหมครับ3เส้น3สีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบลงบนบอร์ดไมโครบิดนะครับเราให้สังเกตนะครับบนบอร์ดไมโครบิดนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับนะครับและมีสีนะครับมีสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีดำครับอันดับแรกสุดที่อยากให้ทำนะครับให้นำด้านอีกของสายไฟนะครับไปเสียบลงบนบอร์ดนะครับโดยที่ให้อยู่ในช่องที่1นะครับของตัวบอร์ดเสริมนะครับและให้สีตรงกับช่องนะครับสีเหลืองนะครับสายไฟเส้นสีเหลืองต้องไปอยู่ช่องเดียวกับสีเหลืองนะครับสีแดงต้องไปอยู่กับช่องสีแดงและสีดำนะครับก็อยู่กับช่องสีดำนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะสีที่ครบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีว่าทำไมเราต้องเลือกต่อช่องที่1นะครับจริงๆเราสามารถเลือกต่อที่ช่องอื่นก็ได้นะครับได้หมดนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มีกฎนะครับทุกครั้งเลยก่อนที่จะทำงานกับไมโครบิดนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อที่อยากให้ทุกคนนะครับทั้งในห้องนี้และนักเรียนทางไกลนะครับจำให้ขึ้นใจคือ1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB เพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับกฎข้อที่2คือต่ออุปกรณ์

ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับและกดข้อสุดท้ายคือถ้ามั่นใจแล้วนะครับให้เสียบสาย USB เพื่อส่งไฟฟ้าไปให้กับตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอนะครับตัว AI Tigen นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอเรานะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกที่นะครับไมโครบิตนะครับ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราจะเอามาเชื่อมต่อครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่นะครับปุ่มเซ็นเซอร์ครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บให้เราต่อไปที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่า add device นะครับให้คลิกอีก1ครั้งที่ add device ครับ

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของน้อนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน10เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้

0: ตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุด

0: เอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ของปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนมงและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาสำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอั
หนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิ

ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณาธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา17:00 น.โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4 รูปวันนี้ตลอดณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดโครงการ4 เสาหลัก
จังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.สว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.สว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดสว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอด
อดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอโดรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเบี้ยทะเบียนงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าต้องจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

0: วันนี้ทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชชะพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน
1: ์งานนี้ไปแล้วช่วยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: หมุนแล้วหมุนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีหมุนด้วย
2: แล้วก็เวียนหัวด้วยตาม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good นะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
3: ครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
3: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
3: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
3: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับ

0: คนเดียวบอกบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยาลัยครับผม
1: จังเลย
0: ใช
1: ่
0: ครับ
2: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
3: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
2: ครับ
3: ใช่

0: อะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
1: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
2: 10ปี
1: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับเฮ
0: ้10กว่าปีแล้ว
1: เห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
0: ดังเป็นคำเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
3: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
0: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
4: ประคอง
0: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกก็เป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ้ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยหนึ่งคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ
1: ่
0: ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ
1: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
4: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
0: พิธีกรนะ
1: จะไม่มีการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
4: บ่อยมากครับทุกครั้งบ่อย
1: อ๋อเหรอ
3: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
0: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
3: ์อะไรคะ
0: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
4: ตื่นเต้นมาก
0: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
1: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
0: โอ้โหมันคือตำนาน
4: คนแบบว่าแอปพลิเคชันเรามากแบบทันได้เลยคร
1: ับ ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนขึ้นถึงคู่น
0: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
1: ือ
0: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่
3: า
0: เนื่องออกมาคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
3: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
4: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
3: ค่ะ
4: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ 100% แต่ทำได้นะแต่ไม่ 100% ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้ไงครับผมจะก็เลยแบบทำด้วยเบลมาตลอดเวลา
3: ก็คือครอบครัว
4: ครอบครัวครับผม
3: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
4: ไม่มีอยู่แล้ว
3: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
4: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันเป็นการเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
0: เป็นความแสดงออกด้วยอะไรเงี้ย
4: เขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาได้รู้จักกันก็จะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
1: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกขี้บ้างไหม
4: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
1: อุ้ยสวยเราสวยแหมน่ารักอ่ะ
5: เราไม่ได้สวยมาก
4: ก็มีแบบมีมองที่สไตล์ที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
1: ครับ
4: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
3: แต่เพื่อนเนี่ย รักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
1: ์
3: บุญร

0: ขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
1: ้
0: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะ
2: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
0: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
2: อ้าวใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุญรอดก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
1: ้
2: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบ
3: มันลงกันพอดี
2: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
2: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างงี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
3: ให้ความสำคัญ
2: ให้ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
3: แต่จะมีคนนึงที่จําได้เสมอ
2: ใช่
3: ก็คือบุญรอด
2: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันเงี้ยภูกับบุญรอดทํางานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ทํางาน
2: ภูอะไรอย่างเงี้ยฮะตลอดเลยทุกปี
3: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบร
0: ัก
3: เพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
2: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
3: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มพิมุขค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
4: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
4: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด19ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้านเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเออเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจ
1: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
5: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะคะอันนั้นพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะคะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันอะคือเพื่อนอะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ 37-38 ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ

0: ือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
1: ันพิเศษขึ้นไปอีก
0: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริง
1: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
0: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี
1: ่
0: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
1: ่ครับ
0: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
1: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
2: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบ energy แบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือภูอ่ะกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ตเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ
1: ่
2: ะซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีภูแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตภูอยู่ตลอดว่าภูเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือเป็นว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
1: มีเสมือนมีเซนส์เลย
2: อะไรแบบ
1: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆในไอจีอย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยไปเช็คเรื่อย
4: บุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: าแฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีก
1: กาแฟมาแล้วค่ะ
0: กาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
2: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ๊ยหอมด้วยอร่อยด้วยหูยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้หรอกนะแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีดีนะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วยฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ
1: อุ๊ยสำลักความสวยหอม
0: แล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ย
3: เธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
0: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
3: โอ้ยอย่าเล่นดิ
0: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
3: ันนั้นน่ะผู้ขอกำลังจะฆ่าตัวตายที่ผู้ขอรักคนที่ผู้ขออุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะผู้ขอรู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่ก็ดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
0: โหถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
3: เอ้าก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันเขาอะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
0: โหมานี่มา

0: ันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สึงจังเสีย
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายเขาเนี่ย
3: บ้า
1: อ
3: ื
1: มก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนังมันตั้งมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นต้องไปแคร์อะไรเลยนี
1: ่โหยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: พอแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไปหมดร้อนไหมโอ้ยไอ้เดี๋ยวจะไอ้ทำอะไรทำอะไรโอ้ยอย่าไอ้เว้ยแม่ขาเพื่อนมันจะฆ่าหนูค่ะ
0: บุญลาดหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: ไอ้หญิง
4: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
5: ปีที่แล้ว
4: ป
5: ี
4: ที่แล้วเอง
5: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
4: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
5: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
6: ทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
5: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอก

0: ว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะพูก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าพูก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วมันก็เลยทำให้พูแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
1: เอางี้ดีกว่าตอนที่พูโทรหาบุญรอดบุญรอดเซนไหมว่ามันมีบางอย่างที่ปกติ
2: เอาจริงไม่เซนเลยคุณน้องแบบเสียงน้องคือก็ปกติดีก็ไม่รู้แบบไม่มีแบบมีแววจะเกิดขึ้นอะไร
0: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าพูเจออะไรแต่พูพูดประมาณว่าแบบอยากให้เ
2: ธอมาด้วยกัน
0: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
1: ใครสักคนที่นั่งอย
0: ู่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามพูพยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่พูกำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
3: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
2: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บน้องก็ร้องไห้เลย
0: โอ้ใช่มีซีนนี้ด้วย
2: บนสกายวอล์ก
0: บนสกายวอล์ก
2: ใช่แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
0: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
2: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
0: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
2: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
0: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTS ภูก็เลยจัดการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงภูร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
1: ปล่อยเต็ม
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
0: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
1: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
2: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเล่นสบายใจขึ้นหรือ น้องโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
0: ไม่ลังเลเลย
2: พูดแค่นั้นเลยว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
1: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
0: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
1: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
0: ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
1: เย็นนี้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
0: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปทำบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
2: เริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลยและคนเดียว
0: คนเดียวใช่
2: ก
0: ็
2: เลยรู้ว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
0: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวภูจะรู้เรื่องปัญหาของภูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะครับ
3: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
2: ทุกอย่างทุกเรื่อง
3: แล้วบุญรอดเล่าให้ภูฟังทุกเรื่องไหมคะ
2: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
1: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
2: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
0: มากเกินไป
2: จะมาดีแบบโดนเอาเบียด
0: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
2: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกนี้หลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
0: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมนึงของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะติดใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
3: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกนะคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
0: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าภูอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยมีโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึงของภู
1: เป็นบ้านของเราอีกหลัง
0: ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวแฟนคลับบุญรอดอีก

0: ไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
1: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
0: โน no, ไม่ได้เป็นแฟนก
1: ัน เป็นพี่
0: น้องชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
2: ทุกคนคิดเลย
0: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
0: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนเราจับมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกัน3คนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิกแบบไปเดินห้างเดินจับมือกันโค้งเดินคิดแฟนกันอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ครับ
0: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
1: แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของครูเป็นยังไงความรักของดอดเป็นยังไง
3: ของมูเริ่มเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเราจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆหนึ่งถึงจะคบกับเราได้เลยครับใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
1: แล้วของครูล่ะคะ
0: คือครูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ครูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของครูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือครูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number 1ในการที่ครูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งครูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของครูอ่ะครูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะครูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
2: ก็ไม่รู้
0: อะไรแบบนั้นฮะ
2: ไปถามแขกรับเชิญ
1: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้แอนนาเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
1: ๆ
4: ตอนหลังเนี่ยแอนนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะฮะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
5: อย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง
1: อ
5: ย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวคุณด้วยก็เป็นได
2: ้มาถามถึงเรื่อง channel ของพวกคุณดีกว่า ผู้เข้า channel จริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: โอเคจริงๆผู้เข้า channel เนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความ depressed เลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ผู้อ่ะตกงานแล้วพูดว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นน่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่า คนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วผมก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ๊ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามือหนึ่งอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
1: เป็นแขกรับเชิญคนแรก
0: ก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมออ่ะนั่นแหละแล้วมันกลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยล่ะค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็ค
1: ือ
0: ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานเลยแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะให้เสียงแอร์ดังหึ
2: จริงจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราซะแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่าคือก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้แหละค
3: ่ะใส่อยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรเหรอคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยวิ่งรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์ค่ะ
3: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ้ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
3: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาๆอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็

0: างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
2: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สู้ๆนะคะพี่
3: ๆค่ะ
0: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
3: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณนะคะลูกสาว
2: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่กลิ่นนะ
2: มากแม
4: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
5: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชมมุก
6: คิดว่าคนจะไม่รู
5: ้ระวังหยิบระวังมันโดนหยิบ
2: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
2: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
2: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
2: น้ำตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: แห้งค่ะ
2: ท่วมหนักเลย
1: ทำกินข้าวดีกว่าค่ะวิ่งชีสเค้กด้วยนี
2: ่ดูท็อปเลยนะ
6: แล้วมีคนเซลแล้วก็บูลลี่เรา
7: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขามาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายๆคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
8: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆกับพี่มิ้นแบบแล้วแบบเราดีใจให้เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่อยังมีความสุขได
7: ้อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
8: ี
7: ้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรเงี้ยฮะ
9: ฟ้าเหลืองแบบว่าแบบแมมมี่
7: เ
9: ลย
7: อ้าวเคยแมมมี่ป่ะ
9: ไม่เคย
10: ฉันละอ่อนมาก
11: มันลอยข้าง
10: ดีรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
11: มันน่ารักดี
10: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซูมา
12: ไอซูมิซา
10: บ้า
11: ทำ
10: ร้าย
11: บ้าไหนร้าย
13: กันฮะเพลงเดียวกัน
0: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
7: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อะความรู้สึกของภูอะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับอาจารย์หมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
8: อย่างที่บอกเนื้อมันเราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอะได้แค่คนทั่วไปธรรมดาแล้วทำชอบแบบกับแบบว่ามีคนอะไม่พิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมุ่งร้อยเก่งแต่ผมให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดมากเลยกับแฟนเขาปรึกษาผมรอบหนึ่งเขาบอกสาวบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไรอย่าง
10: เงี้ยเป็นเพื่อนให้เขา
8: ปรับทุกข์กับเราอย่างเง
10: ี้
8: ยเราก็มีคุณค่ามากมาก
7: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบเนี้ยมันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กันและกันแบบเนี้ยมันทำให้

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่คนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะเราเป็นแบบน
3: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอ่ะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบนั้น
4: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
1: สุดเป็นทั้งพี่สาวและเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดอะไรหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วพวกเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้พวกรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอสองตัวเนี้ยมันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
4: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: หันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆเลยต้องดีแบบน้องโดนจ้าแบบอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแบบน้องมันไม่เก่งหรอทำไมต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองให้มากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมรู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูอภิเชษมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือบุญรอดเราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายเลยแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุญน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวตัวเราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงบุญดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีว่าถ้ามีเรื่องบอกพี่ได้เสมอ
2: พี่ก็อยู่นี่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไป
0: ไหนไม่กลับบ้านแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับครูเสม
4: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เควงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
0: นั่นล่ะ
4: ค่ะถามคุณนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมมหามันโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบ การที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
4: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
3: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
4: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
0: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
4: ้
0: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่
3: ง
0: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อยหนึ่งคนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
4: ค่ะและที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอ
0: ด
4: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
2: จริงหรอแรงมาก
0: ขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
5: สวยเราอะ
0: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณที่พี่ทุกคนมากเลย
5: เราอะ
0: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเพื่อออกทีวี
2: เรียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
5: เดาละทั้งหนึ่ง
0: เดาละทั้งหนึ่ง
3: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหมครับโอ้โหขอบคุณมาก
2: ครับตามยิ้มกว้าง
1: คือรูปนี้เราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้นึงจนบ่นเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปใช้พลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปนี้คือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะ
2: ธรรมชาติมันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วใช้อ่ะมันคือการที่แบบ
1: เราเดิน
2: ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
4: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
1: หัวหินครับผม
4: ไ
1: ม่อยากบอกเขาว่าเราจะมุมขาตลอดไปเนาะ
2: โอ้ย
4: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทั้งแง่คิดจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เริ่มเป็นไงมาไงวะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอะ
2: ไปแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอะ
3: เอาแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่ให
1: ้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได้
2: เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: ลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไหม
1: ไม่เห็น
3: แต่

0: ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
1: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เห็นรีโมทไหม
0: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
1: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มี

0: เป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
3: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้

0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
2: ้ให้มันได้นี้สิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเปล่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
2: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
3: ไป
2: เฮ้ยไป
3: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเมียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
3: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
2: Oh.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เดี๋ยวจะมาเลย

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เฮ็ดหยังกันตะเซาคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดป่ะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาออกครับพี
7: ่เอาออกครับมือถือไปดิแม่โอ้ย
8: ตัวใหญ่แต่ว่าโอ้
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้โ
10: ห
9: เรือไหลป
7: ะ
9: เนี่ย
7: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วเจ
9: ้ไหนปลาบ่แก
0: ่แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดมือไหนทิ้นเดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเดี๋ยวน
11: ี้ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้โหสูงสีอยู
11: ่บ่ทันสูงปี
9: มันยังบ่จัด
12: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
13: กัดมันน้ำลายไหลใช่ไหม
9: เจ้าของทิ้นเบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
14: า
1: ะ
14: ยายสีลูกเขาไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหน
14: เกี่ยวทงฝุ่น
15: คนเขาโบราณเขาแม่จะของหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขา
16: ปัน
15: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะของหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
15: า
1: ะ
15: เม็ดเขาก็งาม
17: ไปทั้งดอย
7: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอย่าคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
17: ก็จะอยู่ตามทุ่งหน้าตามบ่อตามยางนี่แหละครับ
9: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: แต่คุณนี่หลายกว่าแต่ประตูหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
18: สีใดเขาทุกสีครับ
19: อันนี้ก็มีรอยอีกที่บังครับ
20: ยังเห็นอยู่บ
21: ่เก่ง
22: คิดไปสักนะ
17: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
23: ไปใส่การ
24: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
23: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี
24: ่7ขั้นครับ
23: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
9: ทีมหาเก่งสุดนะครับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โกะนะครับ
0: นำทีมโดยโกะหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
17: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามา

0: ตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกก็กินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทํามาหากินเลยล่ะครับ
1: เวลาเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพวงเนาะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: จะรถเสียงได้ดอกครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กันสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยังกะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
2: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
2: ถึงออกบ่ได
3: ้โ
2: หไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกจริงๆครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับจะที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
4: พักกันตรงนี้หรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
4: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
2: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินข้าวกินน้ำแล้วกันผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
5: กินข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
4: ่พี่ดำเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
2: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมหม้อมาม
5: าพี่ดำ
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แม่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบบ่เฮ็ดจังได
2: ๋กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
5: กะหมูหน้าหมูลุงก็แสบเป็นธรรมดา
6: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
5: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
5: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาโน มีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
5: เขาก็หากันแต่ว่าเขาบ่ใส่หลายหรอก
2: ก็เพิ่นสุขีครับเพิ่นอัธยาศัยดีครับเพิ่น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ฮู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
7: บ่ๆ
1: บ่ห่วงบ่
7: บ่มีไปห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: บ่ต้องแล่นไปไกล
8: มาแล้วก็สิน้ําได้เดียวๆใส่ไปไ
2: หนเออแล้วที่นี่ไปทางใดแต่คนนี
6: ่2คน
2: 2
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความที่ออกล่ะครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนนึงคนใหญ่แดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันสิอยู่หม่องเก่าล่ะครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มาน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบุญแล้วฟังมุนก็ได
0: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอาก็เบื้องบอนมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึง

0: ปลายหลายเส้นหมกตึกเลย
1: แหวกๆหญ้า
0: เอานี่ครับพวกเศษงาเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
1: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: หันปากกระบอกไปข้างผิว
1: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
0: ้ดูมีลายมันปลายหลายๆต้องเขย่าก่อน
3: เอ้าเจ้าเขย่าว่าคือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
4: ผมเขย่าว่าคือหมูไว้มันว่าเสียกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
1: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแคว๊กแคว๊กแคว๊กแคว๊กตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับคือให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
1: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบละไหล
3: ยังต้องเฮ็ดเร็วปานนั้น
5: ไอ้มันแตกไวที่สุดคือว่าถ้าเอาไปโยกนี่เลยมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
0: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่นะครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
1: เหยื่อรอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
6: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
7: นี่ครับไส้เดือนใหญ
1: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
7: จอมปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเห็ดมาแต่ไม่เห็ดตามมา
1: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
8: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นที่ปลวกกินหอมก็กัน
9: มีเมย์ขาวๆปลวก
0: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
9: ที่เดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ละ
0: แค่นี้ก็พอ
9: เออแค่นี้ก็พอ
7: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแค่รอบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
1: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
10: ใส่มันมองก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองง่ายๆก็ใส่ง่าย
0: ง่ายคือเขาไปลึกแค่เอาหญ้าชุบไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
1: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
11: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
12: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
13: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
12: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันลองมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
0: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
14: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
1: วันนี้โกและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยละครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
0: นี่นะครับ
12: ยังไง
0: ครับ
12: บุกปลาหน่อยนึง
2: เบิดละครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาแล้วไปไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
3: คำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคกว่าค่ะยามมืดยามค่ำ
0: แม่นเลยมันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
3: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
0: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมกกว่า
15: ไปเร็วๆมาไป
0: เฮ็ดยังไ
14: งโอ้ยเอาปืนไปดังหุ่นเขา
1: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้าน

0: วันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
1: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับของมันมีอีกอย่าง
2: ตอนท้องถ
3: ู
2: กส
3: ิบพ่อเราบอกครับพ่อเราครับนี่ตั้มนี่ก็ยินดีพวกเมื่อเราเนี่ย
4: ไหนเด็ดมาแน่นี
5: ่หลังจากกันใส่จู้เทสกันที่ฟ้ามากินข้าวครับก่อนจะมาพ่อก็นั่งคุยกันก่อนครับว่าจะกู้ตีได้ตีได้นะครับแต่ก็ที่แยกกันพักผ่อนครับ
2: น้ำกันเหรอคะ
5: บ่อครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
6: เ
5: ท่าเดียวครับเจอเดียวเลยครับ
7: เวลาออกมาสิกะกินหอลูกหอเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันกะบ่มีกินครับ
8: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้ผู้เฮียนน่ะครับ
9: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
0: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
9: นอนไต่ห่มอยากหมอกมันลง
0: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
10: นอนแล้วครับ
0: ฝันดีนะครับพี่
11: ถ้ากันออกมากูอีจูจักม่องครับ
12: ตีสามครับตีสาม
0: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
13: นี่ครับได้1ตู้1เต็มครับนี่หมานๆ
0: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
13: โอ้ยคงถือไปดิแม่โอ้ย
14: ตัวหนึ่งครับ
15: นั่นที่ได้เทติดบ่าย
16: ถือครับถือสองตัว
15: ได้ว่าต
13: าบ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
15: บ่มีเลย
13: มาบ่เฮ้ยได้บ่
15: ต
13: ั
15: วเดียว
13: ตัวเดียวโอ้ได้สองตัว
15: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
13: ตัวใหญ
11: ่อ้าวหมานหมาน
15: บางนี่ได้สองตัวครับเนี่ย
11: ไซ
6: ส์
11: เป็น
6: ยังไงหาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกหายุ่งนะครับ
13: โอ้บ่ถืออีกแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
11: มาน
13: บ่มานถ้าถือนักๆไปออกไปมีเย็นไปนึงก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
15: ได้ได้จักบัง
13: ตัวเดียว
11: ตัวใหญ่บ
13: ่ตัวงามครับ
0: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
15: ่ได้กับ2โลครับนี
5: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อล้างวันหน้ามาใหม
15: ่จักโบกะว่า
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
6: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเจอแรกน้ําเขา
0: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
5: ประมาณหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
11: ว้าวได้บ
5: ่ได้อยู
6: ่บ่จวดเลย
5: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
11: โอ้ได้อุ้มบ
6: ่อุ้มเดี๋ยวไปอุ้มกันขึ้นแล้ว
11: ไปเลยบ่เฮา
5: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ํากลับบ้านครับ
11: มาบ่มาบ่คือบ่คือบ
17: ่ได้กันเยอะมั้ยคะแต่ละคนน่ะ
12: พอได้อยู
16: ่ได้พอได้อยู่ครับ
12: มันอยู่ครับ
16: ได้คนละ3 4โล2โล
17: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอก
11: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปตั้งใดแน
17: ่เอาไปส่งตลาดครับ
16: หุบหมดน้ํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงปูนนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแผลนํา
0: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
16: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดูดได
0: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
16: เดี๋ยวเอาฟางรองให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตายครับก็ได้ด้วยครับเอาวางไว้เลยครับ
18: ตอนนี้เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆก็แล้ว
16: ไปเจ็บเตี้ยน
0: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
18: เจ็บเตี้ยนครับ

0: นที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: ได้โล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมตถามอ่ะหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กระมังสิละจะละกระไทน้ำออกค่ะไททุกเสาทุกเล่งดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็จะหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือว่ามื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ทีแล้ว
7: ย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
8: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
5: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจได้ดูเรื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ซึ่งสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อผ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลั่งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ซึ่งสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ครับใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหม
2: ฮ
0: ะมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่อย่างงั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลย
2: จ
0: ะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูม
1: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย ืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคแล้วหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทําไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างงี้เลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
2: ิน
1: แล้ว
2: ความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเรียนเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มัน
1: ไม่ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกันป๊อปมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่ะใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจในการพัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลย

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็น

0: ว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
1: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
0: ส
1: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
1: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
0: เอา
1: ก็ดีกัน
0: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
1: โอเค
0: ร้อน
1: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
1: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
2: ป่าปลูก
1: แล้วของเราอ
2: ่
1: ะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
1: ้ okay.
2: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
1: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
1: ้
2: ว
1: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
1: ้ก็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
1: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
0: ก่อกำแพง
1: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
1: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเป็นเชื้อเพลิง
0: อ
2: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
1: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
1: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
1: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
1: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
1: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
1: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
1: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: โอเคเตาอบไม้
1: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผมครับเชิญครับ
1: เชิญ

0: าละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับคุณพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: แล้วก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอตัด15ปีปุ๊บพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: คง
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าแล้วแต่ละว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
1: ั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับเป็น
3: 60 อยู่ๆ80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ๆมันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหนที
3: นี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่า

0: องไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่คุณติ้งสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
2: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
2: ว่าหนาความหนาก็คือ4 × 4 นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
0: ใช่
1: ก็คืออันเนี้
0: ย
1: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
2: ใช่ขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
2: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
2: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
1: ันนี้คือเทมเพลต
2: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
2: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
2: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
0: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
2: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
2: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
2: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
2: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
0: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
2: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
2: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะ
2: ค่ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
0: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
2: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได้
0: ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
2: ใช่ฉลุ
0: ฉลุ
2: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
2: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
2: เลื่อนลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
2: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
0: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
2: ใช่ไ
1: หมฮะตะไบเจียนให้มัน
0: เรียกตะไบ
2: ได้สวยงาม
0: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
0: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
1: คราฟอะ
0: ม
1: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ใช่
1: ก
2: ็
1: คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้
1: คร
2: ับ
1: ผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
2: มันจะป้องกันกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะมันถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
0: งี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
0: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่

0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี่
1: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ก็เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
0: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันเหรอตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสุดโทมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้าเนี่ยก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
3: ลอยน้ําใช่ๆนี
4: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี
6: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
7: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงาม

0: ทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน

0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไปบางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับ ไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
6: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอะ
8: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอะค่ะ
7: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: ดีไหมดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
6: ่สุดยอดเลย
8: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
6: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
5: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
7: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
8: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
7: อ๋อแยม
8: แยมเอาแฟ้มงาน
5: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้ง

0: องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
1: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
2: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
3: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
4: ้ตอบกอค่ะ
3: ได้ครับ
4: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ทำได
4: ้ค่ะ
3: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณครับคุณทัพประสานได้ไหมครับ
5: ขอเป็นข้อขอละกัน
3: ไม่ได้
5: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
3: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
5: ใช่ครับประมาณนั้น
3: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
6: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
3: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
6: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆอะค่ะก็สามารถดำเนินการได
3: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
6: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
3: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
6: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
3: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
6: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
3: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับ
6: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
3: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
6: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกฎและสากลซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
3: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุ ประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
6: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
3: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแรกบอกว่าหมูแคระเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหม
6: ครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
3: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
3: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
1: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
1: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
0: จ
1: ้ะเก่งจะ5โมงแล้วนะ
0: เน่
1: จะ5โมงแล้วเหร
0: อที่รีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
1: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
7: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอเหรอจ๊ะเก่ง
1: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
0: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
7: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
1: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
0: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละที่เอามันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
1: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
0: ใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
7: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
1: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
7: นั่นน่ะสิ
0: บทลงโทษเหรออ แล้ว
7: ว่าไง
0: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
2: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
3: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
5: พอคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
3: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
5: เพราะว่าเรื่องคนนี้มันอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
3: ใช้เวลานิดนึง
5: ใช่ครับ
3: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
4: ตอบ15วันค่ะ
3: 15วันเพราะ
4: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
3: น่าจะเป็นการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
6: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่า กรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการ

0: คุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
1: 15วัน
0: ใช่ค่ะเป็นเกณฑ์กลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
1: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
0: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
1: ค
0: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
1: ่จะไปยื่น
0: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
1: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับอันนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
2: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
1: นะคะ
2: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก
1: ็
2: คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่าเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
1: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขาย
2: ใช่
1: เรายังเช่าอยู่เลย
2: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไร
1: จะทำยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: สบายจริงนะคะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
4: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
3: สบายสบายสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
4: ว่ามาเลยครับ
3: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่บ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
4: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย
3: ์
4: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
3: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
4: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
3: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย
4: ์
3: ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
4: ์
3: บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
4: เออ
3: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
4: ์
3: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย
4: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
3: ่
4: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
3: ์ใช่ค่ะอาจารย
4: ์ผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
3: ค่ะ
4: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
3: ค่ะ
4: ตาย
3: า
4: สัญญาเช่าเลิก
3: อ๋อค่ะ
4: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตาย
3: า
4: สัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมา
3: ค่ะ
4: ปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย
3: ์ใช่ค่ะบ้านของเขา
4: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
3: นั่นน่ะสิคะ
4: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
3: ้ค่ะ
4: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของ

0: ของบ้านใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
1: 1ปี
0: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายเนี้ยมีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
1: 1ปี
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: เออถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหม อยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของเนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดีๆผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมันเกิน
1: ไม่คุ้มกัน
0: มันเกินปีอ่ะก็เป็นไปได้
1: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อนนะคะ
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ข
2: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดี

ไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือการนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

าสครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโต

0: โตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
0: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ

0: ึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบ 1. อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2 อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษา

0: รวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: วดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไป

0: สารแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

0: ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัย ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

โอกาสครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้ล่ะว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอ

0: ยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักเกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
0: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4.พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปก

0: ของที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชน

0: เสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: วดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศทางพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

0: รายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

างคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเข็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการพอสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีผล

0: ชื่อพลังโชติสิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้อะครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50%กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90% วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้ clinical data มาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่า

0: เลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยท์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผ่ามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: ามาคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จาก jitta.com นั่นเองนะคะพี่เผาคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไร startup idea ที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
1: ่
0: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างนึงที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็น100ปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำซอสอะไรเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
0: แล้วสุดยอด
1: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือ

0: ตอนนั้นอาจจะเป็นเคราะห์ร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนทุกคนบอกเฮ้ยเออเจ๋งดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู
1: ่
0: ถูกไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วนะมันเจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: กลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได
1: ้
0: ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
1: ์
0: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะลายบอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
1: อ
0: นแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
1: ม
0: คือตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีถูกไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวชละโอมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กพอเขารู้สึกว่า amazing ชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าเอ้าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเตตเราต้องเก็บสเตตกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุด Facebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
1: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอ๋ออยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
0: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
1: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญสำคัญพอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
0: ราคาเท่าไหร่
1: เท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได้
0: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่สองพอเรามีคอฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่ไหมไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเออเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆแฟนเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือโปรดักต์ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้าโปรดักต์เราเวิร์กจริงเขาจะรีเควสฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าอ่ะแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอ่ะอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์แล้วก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีนเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอสมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอสคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมจิตตะก็สอนทุกอาทิตย
1: ์
0: พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นเฮ้ยพี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้ แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้

0: ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี้เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณนี้เวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่อนะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
1: ๆระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
0: อย่าคิดเองเออเอง
1: อย่าคิดเอง

0: ไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางนึงที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
1: ถูกต้องครับ
0: พี่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
1: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันไม่ใช่คือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้เหมือนที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5% เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้เวิร์คแล้วสแตทข้างในมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พอมันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไหมพี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำสตาร์ทอัพใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอา1,000,000 คนมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100 ถึง 1,000โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การว่าไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนเนลไหนสมมติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซอัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าจิตของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคือคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยวาลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100 คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตทแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การอินไวท์ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนาอะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองอย่างตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถูกแล้วตอนแรกคอนเน็กเพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมีวอลโพสต์ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย YouTube ก็ดูวิดีโอแกนยังเหมือนเดิม
0: ที่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
1: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได้เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได้ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันจะต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
0: แต่อย่างในกรณีของจิตตะพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
1: ้
0: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองแต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดีพี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
1: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรีๆมันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10 คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10 คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10 คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่า

0: ไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปลี่ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเงี้ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูสตอรี่ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดียแล้วมองหาม
1: ันต้องเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำได้จริง
0: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นอะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงฮะไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่าไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
1: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัว
0: ใช
1: ่ทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วย
0: และ
1: สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อย่าฟุ้งมากจนเกินไป
0: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
1: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
0: ครับ
1: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
0: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซันฟานเนี้ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
1: ่
0: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหายูเซอร์มันคือ execution ที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
1: ะ
0: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได
1: ้
0: แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยก็บอกไป
1: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
0: ใช่
1: ว่าคอคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
0: ถูกต้องแล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
1: ้
0: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกใช่มั้ย Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได
1: ้
0: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกมั้ย Google มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่น Ranking มันดีขึ้นได
1: ้
0: Facebook ก็บอกว่าเขาแตกโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ real connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ fake profile มั่ว
1: ๆ
0: ไอเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า competitive edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะลายมันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกบอก

0: พื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
0: ต้องครับ
1: แล้วก็มี purpose ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซต
1: ์
0: สมมุติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเถอะ
1: เพราะฉะนั้นไอเดีย
0: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ
1: ่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
0: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองนะครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ในอินดัสทรีจริงๆถ้าคุณอยู่ในอินดัสทรีไฟแนนซ์คุณก็ต้องไปคุยกับสต็อกเอ็กซ์เชนจ์คุยโบรกเกอร์เรทเฟิร์มคุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ห็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ z.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่ง
1: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
2: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทำให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
1: การเลี้ยงดูเขายากกว่าพี่สองคนที่ผ่านมามากไหมครับ
3: ก็การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดนั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
1: ฮะ
3: ครับ
1: คุณมีความสามารถพิเศษ
3: ครับ
1: คือคุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ

0: ซีอุ๊ดไม่รู้น้องแรปอะไรพี่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้น้องแรปอังกฤษหรือน้องจะแรปภาษาไทยสำหรับพี่นะพี่บอกเลยว่าสาวๆทุกคนพี่ให้เลยคำเดียวอ่ะภาษาใจขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะไปสัมผัสเรื่องราวพื้นที่ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าเบื้องหลังนั้นเขาเติบโตมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มากความสามารถมากๆนะครับสามารถแร็ปได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กเริ่มแร็ปได้ตั้งแต่9ขวบเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่อายุ14นี่ก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วไม่ต่ำกว่า16เพลงด้วยกันนะครับนอกจากนั้นความสามารถทางด้านกีฬาของเขายังเคยเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอีกด้วยนะครับผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: ประมาณ13ครับ
0: 13ปีผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาได้แล้วที่พูดมาทั้งหมดเป็นความสามารถของผู้ที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการทางการมองเห็นแต่กำเนิดนะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ว่าระหว่างทางที่เราเติบโตมาแต่ละอย่างที่เข้ามาเติมเต็มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของน้องคนนี้จะเป็นยังไงติดตามให้ดีกับกว่าจะโตของโอซิอุสทุกวันนี้แรปมากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณน่าจะเกือบ10ปี
0: 10ปี
1: ครับ
0: ล่าสุดมีผลงานอะไรอยู่บ้างครับ
1: ล่าสุดก็ตอนนี้ทำ channel YouTube ครับแล้วก็จะมีแบบทำเพลงอัปเดตลงไปในนั้นแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีอัลบั้มครับทำอัลบั้ม
0: YouTube เข้าไปติดตามได้ที่ไหนฮะ
1: channel Osius Right Here เลยครับผม
0: Osius Right Here
1: ใช่ครับ
0: ยอดวิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้มี subscriber ทั้งหมด 200,000 กว่าคนครับ
0: โอ้สองแสนกว่าคนเพลงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกไปยอดวิวเป็นไงครับชื่อเพลงอะไรครับ
1: ล่าสุดที่ปล่อยออกไปน่าจะชื่อเพลงว่าหนูน่ารักครับตอนนั้นเป็นอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำเล่นๆกับเพื่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่หนูน่ารักใช่ไหม
1: ใช่หนูน่ารัก
0: และหนูน่ารักคนนี้พร้อมจะนั่งคุยกับพี่แล้วหรือยังครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอเชิญปรบมือให้กับโอซิอุสครับเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นถ้าเป็นอาหารเขาเรียกว่าออเดิร์ฟจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องราวของชีวิตของโอซิอุสหรือว่าน้องอูดเนี่ยจริงๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกเยอะเลยที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแร็ปแต่เพียงอย่างเดียวให้อูดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้อูดอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างครับ
1: สวัสดีครับผมอำนาจศรีสังครับอูดโอซิอุสครับ The Rapper ตอนนี้เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับปัจจุบันอายุ18ปีครับ
0: 18ปียังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาอยู
1: ่ม.4ครับ
0: อยู่ม.4
1: ใช่ครับ
0: เรียนช้าไป2ปี
1: ใช่ครับ
0: ปกติ18จะอยู่ม.6แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับตอนนี้ยังอยู่ม.4อยู่แล้วนอกจากจะเป็นแร็ปเปอร์แล้วเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยป่ะครับ
1: ไม่ได้ทําของโรงเรียนครับแต่ว่าแบบเวลาไตรกีฬาอะไรเงี้ยก็ออกไปแข่งเองมากกว่าส่วนใหญ
0: ่แต่ว่าได้ยินว่าคุณเคยเป็นประธานนักเรียนด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแต่ก่อนตอนอยู่ตอนประถมที่โรงเรียนตาบอด
0: ครับ
1: เคยเป็นประธานนักเรียนใช่
0: แล้วคุณมาสนใจการแร็ปได้ยังไงครับ
1: สนใจได้ยังไงก็คือตอนแรกผมก็ฟังเพลงปกติครับเป็นเพลงป๊อปเพลงสตริงทั่วไปแต่มันมีครั้งนึงตอนนั้นผมเข้ามาที่โรงเรียนตาบอดแล้วเขาห้ามใช้โทรศัพท์ครับมันจะเป็นลําโพงกับแฟลชไดร์มีรุ่นพี่เขาดาวน์โหลดเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงรักเมียที่สุดในโลกของพี่อิวสลิกใช่ลงในแฟลชไดร์แล้วเขาก็เอาไปเปิดตอนที่เขาอาบน้ําผมเดินผ่านบอกรักเธอจะกวนมันก็ยังไม่พอโอ้โหเฮ้ยทำไมในดนตรีมันมีความแปลกทำไมมันมีความแบบพูดแบบเร็วๆมันมีเมโลดี้แปลกๆตอนนั้นไม่ได้เริ่มจากการที่ฟังในแบบโยโยอะไรเงี้ย

0: ไม่ได้เริ่มจากฟังกันนะฟังแบบแรปเมโลดี้ก็คือเริ่มฟังมาเรื่อยๆเริ่ม
1: คนไม่ได้ไปแอบดูเขาอาบน้ำแน่นอน
0: ไม่ได้ ไม่ได้
1: แต่ว่าเดินผ่าน
0: เดินผ่านเฉยๆฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เฮ้ยอยากมีเพลงแบบนี้บ้างอ่ะเหมือนตอนนั้นมีแฟลชไดรฟ์ของตัวเองอะไรหรือว่า MP3 อะไรเงี้ยก็เลยไปฝากรุ่นพี่เขาโหลดตอนนั้นพี่เขาโหลดมาให้ประมาณ5เพลงเป็นเพลงของอิลสลิกหมดเลยผมนั่งฟัง5เพลงเนี้ยประมาณ5เดือนนะพี่แค่แบบ5เพลงเนี้ยผมฟังทุกวันอ่ะแบบเปิดฟังแบบกลับบ้านฟังพอดูเฮ้ยไปอุ้นฟังอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ใครถาม
0: แบบเพื่อนๆหรือว่าแบบฟังแนวเพลงอะไรบ่นๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นผมชอบแค่นั้นเอง
1: จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ประมาณสักปี2ปีใช่มั้ย
0: ครับผม
1: คือเหมือนว่าหลายๆคนถ้าเกิดได้ติดตามรายการ The Rapper
0: ครับ
1: ก็จะคุ้นหน้ากับโอซิอุสเป็นอย่างดีซีซั่นแรกใช่มั้ย
0: ซีซั่น1ใช่ครับ
1: ซีซั่นแรกเลยนะฮะที่มีรายการนี้เกิดขึ้นโค้ชทุกคนเหยียบให้คุณหมดเลยใช่มั้ย
0: ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
1: นั่นคือสิ่งที่ทําให้หลายๆคนรู้จักโอซิอุสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อทดสอบความสามารถของโอซิอุสจริงๆจะบอกว่าโอซิอุสนั้นมีความสามารถที่แรปเก่งมากๆถ้าสมมติว่าเรามีของให้คุณสัก3ชิ้น
0: ครับ
1: จะแรปได้หรือเปล่านะฮะขอเสียงปรบมือให้อู๊ดด้วยนะครับนี่คือของ3สิ่งในนี้มีภาพตอนเด็กๆคนนี้คืออู๊ดเนี่ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: ของอู๊ดตอนเด็กๆแล้วก็มีเหรียญ
0: ครับ
1: เป็นเหรียญอะไรครับเนี่ย
0: น่าจะเป็นเหรียญตอนที่ผมไปแข่งกีฬาแต่ก่อน
1: เห็นใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: มีเหรียญทองอยู่ประมาณ4เหรียญ
0: ครับ
1: เหรียญเงินอยู่เหรียญนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็มีรถตักถ้าให้ลองแรปจาก3สิ่งนี้จะแรปได้มั้ยครับ
0: ต้องลองดูครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้อู๊ดอีกรอบนึงนะครับ
2: เฮ้ยเฮ้ย1 2 1 2 yay เริ่มจากเ

0: ามันได้มาง่ายๆนะฮะไม่ได้นะครับผม
1: อันนี้คือให้เอาสิ่งของมาแรปให้ฟังแล้วเป็นเรื่องจริงหมดเลยป่ะครับ
2: เรื่องจริงครับ
1: คือของที่อยู่ตรงนั้นรถตักคันนั้นเหรียญตรงนั้นแล้วก็รูปภาพที่ทีมงานเตรียมมาคือสิ่งที่เล่าถึงเรื่องราวของอู๊ดในวัยเด็ก
2: ใช่ครับ
1: อู๊ดในวัยเด็กเป็นไงบ้างครับ
2: ผมในวัยเด็กผมว่ามันมีมุมทั้งเหมือนคนทั่วไปแล้วก็แปลกจากเพื่อนๆอะไรเงี้ย
1: ยังไงครับ
2: ในมุมทั่วไปก็คือผมเป็นคนแบบเล่นกับเพื่อนแบบก็คือเล่นปกติแบบปั่นจักรยานเฮฮาปาร์ตี
1: ้ก็คือมองเห็นได้ตามปกติ
2: ใช่
1: เล่นกับเพื่อนได้ตามปกติ
2: ครับปั่นจักรยานได้แต่ว่าอาจจะบางอย่างอาจจะไม่ได้แค่นั้นเองบางอย่างที่แบบมันต้องใช้สายตามากๆหรืออะไรเงี้ยพี
1: ่แล้วที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือ
2: ที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือตอนเด็กๆผมคนที่แบบอ่านนิยายหรือว่าฟังหนังสืออะไรเงี้ยเยอะมากจนแบบบางคนมองว่าเอ้ยมึงฟังอะไรทั้งวันอะไรเงี้ยคือตอนเด็กมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่มันจะเป็นความบันเทิงให้กับเราได้อะซึ่งมันก็ต้องเป็นเสียงใช่มั้ยแบบเป็นเสียงที่แบบเราสามารถแบบจินตนาการกับมันได้อะไรเงี้ย
1: จะคุกคลีอยู่กับเสียงเป็นหลัก
2: ใช่ครับกับเสียงใช่
1: ปกติคนอื่นเค้าอ่านหนังสือกันคุณก็จะฟังหนังสือเสียง
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: คุณก็จะฟังอย่างนี้ทั้งวัน
2: ฟังจนแบบแม่บอกว่าเอ้ยทําอะไรอย่างอื่นแบบไปเล่นหรืออะไรมั้ยแต่ผมว่ามันเป็นข้อดีนะมันทําให้ผมเป็นมันผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเป็นผมทุกวันเนี้ยคือถ้าถามว่ายังไงคือผมว่าผมได้ความจินตนาการหรือว่าการคิดทัศนคติมุมมองอะไรหลายๆอย่างจากอะไรพวกนี้จากนิยายจากหนังสือที่เคยอ่านอะไรอย่างเง
1: ี้ยคือเรามีคําเยอะ
2: ใช่มีคําแล้วมันผมว่ามันจินตนาการได้มากกว่าการที่แบบดูเป็นดูเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ดูได้แต่ว่าต้องดูไกลมาก
1: อย่างที่เราบอกไปในตอนต้นแหละครับว่ากว่าอู๊ดเนี่ยจะมาเป็นอู๊ดในแบบนี้เป็นอู๊ดที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนะครับ

0: เรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหมดเลยทุกคนเกิดมาก็แตกต่างกันและไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้แต่ละคนนั้นยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเติมเต็มได้ในสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าสภาวะแวดล้อมรอบข้างบุคคลแรกที่เป็นจิ๊กซอที่ช่วยเติมเต็มให้คุณเป็นคุณได้แบบนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณ
1: ใช่คร
0: ับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อสำเริงและคุณแม่สำราญศรีสังครับสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับเลี้ยงดูอู๊ดมาอู๊ดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับ
1: คนที่3ครับ
0: คนที่3คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
1: มี4คน
0: 4คนคนโตเป็น
1: ผู้หญิง
0: คนที่2
1: คนที่2ผู้ชาย
0: ผู้ชายแล้วก็อู๊ดมาผู้ชายแล้วคนสุดท้องแล้วครับ
1: คนสุดท้องผู้หญิงครับ
0: ผู้หญิง
1: น้องเอ
0: เล่าให้ฟังตอนอู๊ดเล็กๆหน่อยสิครับว่าอู๊ดเป็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อน้องอู๊ดตอนเล็กๆช่วงที่คลอดลูกเนาะคลอดประมาณ 5:00 พอดีมีพี่สาวก็โทรมาบอกว่าน้องอู๊ดไม่เหมือนคนอื่นคือตาเขาโวเป็นเพดานโวทั้งสองข้างครับ
0: เพดานโว
1: เพดานโว
0: แล้วทำไมมันไปเป็นที่ตาครับปกติแล้วก็คือจะเป็นที
1: ่เป็นที่ปาก
0: ที่ปากแล้วก็เพดาน
1: แต่น้องจะเป็นตรงตาสองข้างเลยครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: ไม่มีเปลือกตา
0: ไม่มีเปลือกตา
1: ไม่มีเปลือกตาปิด
0: โมเมนต์ของคุณพ่อตอนนั้นที่ได้ยินจากพี่สาวของคุณแม
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ว่าลูกชายของคุณพ่อเนี่ยเป็นปากแหว่งเพดานโว
1: เป็นตาบอดด้วย
0: แล้วเป็นที่ตาบอกว่าพิการทางสายตาหรือตาบอดเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงครับ
1: ผมก็เข้าเมืองไปเข้าไปก็เห็นก็อบน้องอยู่ในตู้อบ
0: ที่บุรีรัมย
1: ์ครับที่บุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์เลยครับทีนี้ผมก็ตกใจเนาะไม่รู้จะคิดไงแต่ว่าในใจของพ่อเนี่ยยังไงก็คือลูกผมต้องดูแลให้ดีที่สุดเหมือนทุกคน
0: คุณแม่เป็นไงครับ
1: รู้สึกว่าเขาจะร้องไห้ตลอดครับ
3: คุณแม่ก็
1: เขาจะแยกลูกออก
3: เหมือนกับสลบนะคะเห็นลูกไม่มี
1: เปลือก
3: ตานะคะคุณแม่ก็เห็นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วค่ะ
0: แล้วคุณพ่อมาช่วยปลอบใจยังไงครับ
1: ครับก็ปลอบใจว่ายังไงก็ลูกของเราไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนเขาก็หนักกว่าเราเขาหนักกว่าเราก็มีครับเพราะว่าผมมาที่โรงพยาบาลเด็กนั้นมีทุกอย่างครับลูกตาไม่มีก็มีก็เลยคิดเป็นกำลังใจว่าลูกเราแค่นี้ไม่เป็นไร
0: แล้ว วินาทีนั้นหาทางปรึกษาคุณหมอไหมหรือว่าสอบถามคุณหมอไหมว่ามันมีทางที่จะสามารถเยียวยาหรือว่าดูแลรักษาลูกเราได้ไหม
1: ปรึกษาครับปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าคือ6เดือนผ่าตัดครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะรักษาเลยไม่ได้เขายังเป็นเด็ก
0: ตั้งแต่เด็ก
1: ๆตั้งแต่เด็กๆมาครับจนถึงเกือบ8ขวบนี่แหละ
0: ตั้งแต่เกิดยัน8ขวบนี่ผ่าตัดตลอด
1: ผ่าตัด6เดือนครั้งหนึ่ง
0: โอ้
4: แต่ก่อนคือจะไม่มีตรงนี้ครับ
0: ครับ
4: นี่ตรงหนังตาเพราะว่า
1: หนังตาตรง
4: เหมือนตรงนี้จะไม่มีเลยครับข้างล่างข้างบน
0: ครับ
4: ใช่ครับแล้วก็ต้องเอาเนื้อจากตรงแขน
1: ก็ผ่าตัดครั้งแรก
4: ใช่ครับผ่าตัด
1: 11ครั้งครับตรง
4: 11ครั้ง
0: โอ้มาจนถึงทุกวันนี้ผ่าตัด11ครั้ง
4: ใช่ครับแค่ตอนเด็กๆครับ
1: ตอนหลังจาก
4: ประมาณ6-7ขวบก็ไม่ได้ผ่าละ
0: ถ้าไม่นับเรื่องการรักษาที่ต้องพาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดการเลี้ยงดูเค้ายากกว่าพี่2คนที่ผ่านมามากมั้ยครับ
1: การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดช่วงนั้นน่ะพอเขาลุกมาเขานั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
0: ฮะ
1: ลุกจากครับ
0: คุณมีความสามารถพิเศษ
1: ครับ
0: คือตอนแรกคลานไม่คลานไหม
1: คลานไม่คลานครับ
0: ไม่คลานด้วยไม่คลาน
1: ขวบเท่าไหร
0: ่ไม่เดิน
3: ขวบ10เดือน
1: ขวบ10เดือนครับ
0: ขวบ10เดือนอยู่ดีลุกขึ้นมาวิ่งได้เลย
1: ครับ
3: วันแรกที่เขาเดินได้คืออ
0: ันนี้เรื่องจริง
1: เรื่องจริงครับ
0: คุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ
3: ดีใจใหญ่เลย
1: ก็ดีใจเขาดีใจลุกขึ้นมาเขาก็วิ่งเลย
3: เรียกพี่น้องมาข้างบ้านมาดูแล้วลูกฉัน
1: ตอนแรกนึกว่าเขาจะเดินอะไรไม่ได
3: ้
0: เขาวิ่งได้เลย
1: เขาวิ่งตอนนั้นเขาวิ่งไปชน
4: เสาม
1: ันมีบันไดที่ผมเชื่อมเป็นเหล็กงอนมาผมเป็นช่างเชื่อมเนาะผมก็ทำแบบให้สวยพอดีลูกวิ่งไปพอดีหัวก็ชน
4: ครั้งแรกก็ชน
1: ผมก็โมโหมากก็เลยทำไงเอาเลื่อยมาตัดทิ้งเลยไม่ให้มีเพราะว่าเขาจะวิ่งอย่างเดียวอยู่ในบ้านต้องดูตลอด
0: ที่บอกว่าแตกต่างจากพี่ทั้งสองคนก็คือว่าต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มันปลอดภัย
1: ครับต้องเตรียมสถานที
3: ่และอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ท่านนอนบนเปลถ้าตื่นลงมาเนี่ยเขามีดนตรีเป็น
1: เขาจะกระดิกขา
3: เขาจะนอนแล้ว

0: าเป็นดนตรีตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: นอนเนี่ย
2: คือนอน
0: เป็นจังหวะเลยดนตรีครับ
1: คุณพ่อเล่นดนตรีไหมครับ
2: คุณพ่อไม่ได้เล่นครับคุณพ่อชอบร้องเพลงพวกเพลงลูกทุ่งเงี้ยมีพระป่ามีอะไรเงี้ยก็เขาเชิญก
1: ็ช่วยกันร้องตลอดในบ้านร้องไหมครับ
2: ในบ้านก็ร้องบ้าง
1: เรื่องของการดูแลตัวเองแหละครับการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ำการอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องสอนเขายากกว่าคนทั่วไปไหมครับ
0: ก็สอนนะคะก็ตอนแรกก็จะให
2: ้
0: ช่วยเขาตลอดพอตอนหลังเขาก็รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนการอาบยังไงสบู่ตรงไหนตอนหลังก็ไม่ต้องค่ะเขาช่วยตัวเองได
1: ้เขามีนิสัยที่เขาเล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าเขาติดชอบฟังคอมพิวเตอร์ฟังหนังสือเล่าให้ฟัง
2: หน่อยชอบอยู่คนเดียวแล้วก็จะฟังบางทีพ่อก็บอกฟังเรื่องอะไรลูกพ่อก็ไม่เข้าใจก็จะเหมือน
3: มันจะเป็นโปรแกรมที่แบบ
2: เป็น
3: โปรแกรมเสียงที่แบบเหมือนใช้อ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยทั่วไปแต่ว่าแบบเขาฟังไม่เข้าใจเพราะว่าผมปรับร้อยเต็มตลอดปรับสปีดร้อยตลอดเลยมันก็จะพูด
1: คุณเป็นได้บ่อยนี
2: ่ทำไม่ไหว
3: ใช่ผมฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับแล้วแบบบางทีแบบเพื่อนผมเองอ่ะที่ใช้โปรแกรมเหมือนกันเขาก็ถามเอ้ยอู๊ดมึงฟังอะไรอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็ปรับร้อยเต็ม
1: ร้อยเต็มนี่เร็วกว่าที่คุณร้องแรปไหม
3: เร็วกว่าเยอะมาก
1: แล้วคุณรู้เรื่องเหรอ
3: รู้เรื่องครับ
1: งั้นกลับมาถามคุณแม่บ้างคุณแม่พาลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรยังไงครับ
0: ค่ะก็ให้เรียนโรงเรียนที่บ้านนะคะ
1: โรงเรียนแถวบ้าน
3: ใช่
0: แถวบ้าน
1: ครับ
0: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาพอบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่งก็แม่ก็ว่าอืมเขา
2: ไม่เป็นไรหรอก
0: ไม่เป็นไรหรอกลูกเพื่อนเขาก็ไม่ได้แกล้งอะไรหรอกเขาก็บางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าลูกเรา
2: ก็เห็นจะ
0: เห
2: ็
0: นหน
2: ้
0: าตาไม่เหมือนคนอื่นนะคะ
1: อืออธิบายให้ลูกฟังแบบนั้น
0: ค่ะอธิบายลูกฟัง
1: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
2: ตอนนั้น
3: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างค่ะตอนนั้น
1: อืม
3: รู้สึกว่าทำไมมันต้องมันแบบถ้าพูดกับตัวเองนะทำไมต้องเป็นกูอ่ะคือเหมือนผมเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบถ้ามาดูจริงๆแล้วผมเข้ากับเพื่อนคนไหนแทบไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ทำไมอยากทำให้เพื่อนอ่ะแบบชอบเรายังไงก็ได้อ่ะแบบผมแบบจะพาเพื่อนมาดูหนังที่บ้านหรืออะไรเงี้ยผมเปิดซีดีนู่นนี่นั่นให้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบเพื่อนเข้าใจผมมากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราอ่ะบางทีพยายามที่จะเข้าหาเขาอ่ะเข้าหาจนมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทําให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นกันในห้องเรียนปกติแบบหมายถึงว่าตอนเด็กๆนะผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
1: ทั้งที่เราวิ่งได้ก่อนเขาหรือทําหลายๆอย่างได
3: ้ผมบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําหลายๆอย่างได้นะแต่ว่าบางทีทําไมไม่รู้ในใจมันยัง
1: คุณโดนแกล้งเหรอครับไปโรงเรียน
3: โดนครับมันจะมีแย่สุดคือไม่รู้ผมแม่เคยได้ยินผมเด็กอะก็ฉี่ราดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โดนล้อ
1: คุณฉี่ราด
3: ใช่ครับตอนแบบตอนอยู่กับโรงเรียนปกติโดนล้อเฮ้ยอันนี้มองไม่เห็นตาบอดเหรอเฮ้ยตาบอดเหรอเฮ้ย
1: คุณได้ยินแล้วคุณทําเป็นไม่ได้ยินป่ะ
3: ทําเป็นไม่ได้ยินครับ
1: แล้วคุณแม่คิดมั้ยว่ามันจะมีแบบนี้ที่โรงเรียน
2: ตอนแรกไม่ได้คิดนะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยคิดพอดีช่วงนั้นผมก็ทำงานที่โรงเรียนท่านผอ.แกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างสำเริงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดูแลลูกให้อย่างดีผมก็คิดมันไม่น่าใช่นะผมก็เลยพยายามคิดหาทางเนี่ยกับแฟน
1: อะไรคือไม่น่าใช
2: ่คือเขาจะดูแลให้ได้อย่างไรเพราะเขามันคนละหน้าที่เนาะผอ.เขาก็มีหน้าที่บริหารโรงเรียนไปก็คิดว่าต้องหาทางให้ลูกเข้ากรุงเทพไปได้ก็เลยก็นั่นแหละมี
1: ทำไมถึงอยากให้ลูกไปอยู่กรุงเทพครับ
2: คือมีญาติอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดติดต่อ
1: แสดงว่าสาเหตุของการก่อนที่จะพาอุ้นย้ายโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเห็นแล้วแหละว่า
2: ผมสังเกตเห็น
1: พฤติกรรมของลูกเนี่ยไม่ปกติคือหมายความว่าอาจจะเรียนได้ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเห็นมวลรวมของเขาแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
2: รู้ว่าเขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเวลากลับบ้านจะมีความสุขถ้าไปโรงเรียนผมก็รู้ว่าลูกมันมีความสุขแน่นอนก็คิดตลอดว่ายังไงก็ต้องหาที่เรียนให้ลูกใหม
1: ่
2: ให้เหมาะสมที่เขาเป็นอยู่คิดอย่างนี้ครับ
1: ได้ยินว่าก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียน คนตาบอดก็ถูกชาวบ้านหรือว่าคนคอรหาเหมือนกันว่าเอาลูกไปทิ้งไว
2: ้ครับเขาคิดอย่างนั้นครับ
1: ที่โรงเรียนคนตาบอดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ที่บ้านเนาะที่บ้านเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาลูกไปทิ้งเขาไม่ได้คิดเหมือนผมคิดว่าเอ๊ะถ้าลูกชายผมนี่ถ้าอยู่บ้านถ้าผมเป็นอะไรไปหรือคุณแม่เป็นอะไรไปต้องหาหนทางที่ดีให้เขาคิดอย่างนี
1: ้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละว่าลูกจะต้องไปเรียนโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางของเขาเพื่อที่ว่าอนาคตเติบโตไปเขาจะได้ดูแลตัวเองได้แต่ว่าโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สอนคนที่มีเฉพาะทางทางด้านนี
0: ้
1: คือหมายความว่าผู้พิการทางสายตาก็ต้องสอนว่าโรงเรียนไหนที่สามารถให้เขาอ่านหนังสือได้ในแบบอักษรเบลเอ่ยใช้ชีวิตแบบผู้พิการทางสายตาอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ยังไงใช่ไหมครับคุณพ่อก็เลยตัดสินใจส่งไปแบบนั้นกลับไปถามลูกวันนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
3: 8ขวบครับ
1: กำลังจะโดนจับส่งไปกรุงเทพ
3: ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเพิ่งผ่าตัดเสร็จแล้วแบบผมยังไม่ถอดที่ครอบตาเลยแล้วก็แบบเหมือนไปที่โรงเรียนแล้วแบบเอ้ยว่าที่นี่ที่ไหนมาทำอะไรผมไม่อยากมาผมบอกว่าแม่กลับบ้านได้ไหม
1: คุณกำลังจะต้องไปเรียนที่กรุงเทพ
3: คร
1: ับ แล้วคุณก็บอกว่าแม่กลับบ้านได้ไหมในมุมนะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่คงต้องลำบากใจมากแน่ๆเลยใจนึงก็รักลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยแต่อีกใจนึงก็อยากจะต้องจำเป็นจะต้องให้ลูกอยู่ที่กรุงเทพเป็นแบบนั้นไหมครับคุณแม่
0: ค่ะวันแรกที่จากกันนี้มันแม้ใจจะสลาย
2: ตอนกลับบ้านก็จะร้องไห้ตลอดก่อนจะกลับก็ไปแอบดูเขาอยู่ในห้องเขาเรียนยังไงอะไรไงก็เดินตามดูพอดีทางอาจารย์เขาบอกว่าคุณแม่ถ้ามาแอบดูอย่างนี้ลูกไม่ได้เรียนหรอกค่ะต้องตัดสินใจอีกทีก็เดินวนโรงเรียนนั่นเดินทำยังไงเราจะกลับบ้านนี่ก็คิดถึงเขา
1: เป็นโรงเรียนประจำเหรอครับ
3: ใช่ครับ
1: และเป็นไปอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดไหมครับพอไปเรียนแล้วไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นดีกว่า
3: ก็สนุกฮะดีกว่าฮะเริ่มมีไฟ
1: เออเพราะอะไรเพราะอะไร
3: ผมว่า
1: คือเราไม่แตกต่างแล้ว
3: เออด้วยความที่แบบเอ้ยเพื่อนนี่เป็นเอ้ยก็เหมือนกูนี่ว่าอะไรเงี้ย
1: เออคือเพื่อนทุกคนมองไม่เห็นเหมือนกับเราหมดเลย
3: ใช่ครับแต่ว่าแบบมีแบบ low vision ก็คือมองเห็นเหมือนผมแล้วก็แบบมองไม่เห็นเลยอะไร
1: ซึ่งก็ถือว่าเราเป็นเกณฑ์ดีกว่า
3: ดีกว่าครับ
1: เพราะเรามองเห็นมากกว่าคนที่มองไม่เห็น
3: ใช่ครับ
1: แล้วไปแกล้งเขาหรือเปล่าเน
3: ี่ยด้วยครับต้องช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือนะ
3: ครับ
1: ความสนุกของการเล่นกันที่นั่นเล่นอะไรกันยังไงบ้าง
3: ผมว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กตาบอดด้วยคือตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีพี่เลี้ยงมาเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยแล้วเด็กอ่ะเด็กตาบอดอ่ะชอบฟังอยู่แล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าผีเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ว่าเอ้ยอันนี้ผีนะน่ากลัวบางทีแบบเดินไปเพื่อนจับขาอ้าวตกใจไม่เห็นไง
1: ดูมีความสุขมากเลยนะกับการได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจำตอนนั้น
3: ใช่ครับ
1: แล้วได้กลับบ้านบ้างไหมครับ
3: ก็กลับตอนปิดเทอมครับช่วงนั้นกลับตอนปิดเทอม
2: ช่วงปิดเทอมนี่คุณพ่อจะมารับเขาจะไปกับแม่จะมารับเขาที่กรุงเทพมารอแอบดูเขาตอนมาตั้งถึงแต่เช้า
0: จำได้
2: จะไม่บอก
0: แล้วก็คุณแม่
2: จะรอให้เขาแต่งตัวเสร็จเขาจะออกมารอข้างนอกก็คุณแม่เขาบอกน้องอู๊ดเขาจะเดินมาเลยเขาวิ่งหาเลย
0: เขาเป็นคนที
2: ่เหมือนกับดมกลิ่นหา
0: ถ้ากลิ่นพ่อกลิ่นแม่นี่เขาจะรู้ว่า
2: เขาวิ่งมาเลย
0: ใครเป็นใคร
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เขาบอกว่าได้ยินเสียงเขาก็จะวิ่งมาหาเลยพวกผมมันจะแอบอยู่ข้างๆนั่นแหละ
1: กลิ่นคุณพ่อคุณแม่รู้เลย
3: รู้ครับ
1: กลิ่นคุณพ่อเป็นยังไง
3: จะมีความแบบฟีลแบบทำงานหน่อยคนแบบแข็งแกร่งคือพ่อนี
1: ่แข็งแกร่ง
3: เป็นต้นแบบของผมในความขยันเลยแบบแข็งแกร่งที่จะเจอกับอะไรเลยพ่อบอกผมตลอดฮะว่าแบบต้องอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ถ้าผมไม่ได้คำนี้ผมก็คงไม่กล้าที่จะแบบจะพิสูจน์ตัวเองมาถึงทุกวันนี้อะไรเง
1: ี้ยแล้วกลิ่นของคุณแม่ล่ะครับ
3: คุณแม่เป็นด้านเซฟโซนของผมอะ
1: เซฟโ
3: ซนใช่คือตอนแรกอะผมมีอะไรผมก็จะหาแม่
1: กลิ่นแบบกลิ่นเป็นยังไง
3: กลิ่นจะมีความแบบนวลอ่อนโยนแต่ก็มีความแข็งแกร่งคือเป็นผู้หญิงทำงาน
1: ที่คุณรู้สึกว่าคุณแม่เป็นเซฟโซนสำหรับคุณคือยังไงครับ
3: คือเด็กๆมีอะไรก็จะแม่ตลอดคือมีครั้งนึงที
1: ่แม่โอ้ไหม
3: โอ้ครับตอนเด็กๆโอ้แบบเล่นสนแต่ก็ตีนะฮะถ้าผิดก็ตีอะไรเงี้ย
1: กลับไปปิดเทอมเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปเลยไหมครับคุณพ่อคุณแม่
2: เริ่มเปลี่ยนครับคือเวลาเขากลับบ้านนะกลับบ้านก็ดูท่าทางเขาจะมีความสุขกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้าน
1: แล้วการเติบโตของเขาการดูแลจัดการตัวเองความมีระเบียบวินัย
2: แต่ก่อนเขาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเรียกพ่อแม่พอดีเขาก็ได้ตรงนั้นมาเยอะ
1: ดูแล
2: พ่อก็เริ่มสบายใจ
1: ดูแลตัวเองได้
2: ครับดูแลตัวเองได
1: ้กลับมาที่อู๊ดตอบว่าไปโรงเรียนนอกจากที่เขาสอนทักษะพื้นฐานในการดูแลตัวเองได้แล้วมีเพื่อนสนุก
3: ค
1: ึกคักมีคนที่เป็นเหมือนเราแล้วเนี่ยนะฮะอีกสิ่งนึงที่เห็นว่าเป็นพัฒนาการที่ได้มาจากโรงเรียนหรือเป็นจิ๊กซอตัวที่2ที่สําคัญก็คือคุณครูได้ยินว่ามีคุณครูท่านนึงที่พยายามปลุกปั้นคุณจนคุณเนี่ยเป็นนักกีฬา
3: ครับ
1: หลายต่อหลายอย่างจนถึงขั้นติดทีมชาติด้วย
3: ครับ
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: ตอนแรกก็เริ่มจากในโรงเรียนก่อนแบบกีฬาสีอะไรเงี้ยครับเด็กๆแบบจัดมันจะมีแบบการแข่งประจําปีแบบแข่งของแบบสภานักเรียนจัดให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเริ่มเล่นกีฬามาแต่ตอนนั้นแล้วก็ตอนป.3ไปแข่งก่อนตอนนั้นเป็นกีฬานักเรียนแข่งโกบอลครับนั้นครูเห็นว่าแบบเล่นได้แล้วน่าจะไปได้อะไรเงี้ยเริ่มมาจากอะไรแบบนี้ก่อนครับเฮ้ยมันมีงานวิ่งเข้ามานะเริ่มมีงานวิ่งแล้วแบบอู๊ดสนใจไปวิ่งเปล่าเดี๋ยวไปวิ่งซ้อมกันแล้วก็เริ่มจาก2โล5กิโลแล้วเริ่มมาเป็น21โลแต่ที่ไว้ว่าอยากจะทําให้ได้คือผมอยากจะไปลองมาราธอน42กิโลใช่อันนี้คืออยากทําให้ได้
1: ในชีวิตนี
3: ้ต้องโดนสักที
1: แต่ว่าในตอนเด็กๆนี่คือคุณวิ่งจนถึงฮาล์ฟมาราธอนได้
3: ใช่ครับปีต่อไปก็ไปแข่งว่ายเริ่มไปแข่งว่ายน้ําละกีฬานักเรียน
1: แล้วไปฝึกว่ายน้ําได้ยังไง
3: ตอนเด็กๆเลยตอนป.3 ป.4 คือตอนนั้นครูเค้าเห็นว่าอันนี้เค้าก็เลยแบบมีโครงการมาจากรุ่นพี่ทีมชาติที่เป็นคนตาบอดเหมือนกันเค้าก็เดี๋ยวจะจัดอบรมให้กับน้องตาบอดแบบรุ่นต่อไปนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเข้าคอร์สว่ายน้ำกับเขาพอหลังจากนั้นก็คือว่าเริ่มว่ายน้ำเป็นก็ว่ายมาเรื่อยๆป.5 ป.6 ก็คือว่ายมาเรื่อยๆตอนนั้นจบป.6มั้งที่ไปคัดทีมชาติพอดีลองดูครับแล้วก็ติดพอติดก็เหมือนไปเข้าคอร์สกับเขาช่วงนึงแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องเข้าโรงเรียนใหม่เข้าอัสสัมนั่นคือผมไปเรียนกับเพื่อนปกติละผมก็เลยบอกว่างั้นผมเบรกตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับ
1: ตอนที่ลูกเขาตัดสินใจว่าไม่เป็นนักว่ายน้ําแล้วไม่แข่งกีฬาต่อแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียดายมั้ยครับ
2: ผมไว้ใจเค้าถ้าเค้าตัดสินใจอะไรนะผมรู้ว่าลูกชายคงตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนก็น่าจะเป็นทางที่เค้าเลือกเอง
1: ที่โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตา
3: ครับ
1: กรุงเทพเนี่ย
3: ค
1: ุณได้ทักษะก็คือว่านอกจากการดูแลตัวเองพื้นฐานแล้วมีเรื่องของกีฬาว่ายน้ํา
3: ครับ
1: ที่คุณว่ายได้กรีฑาพวกเนี้ย
3: ครับ
1: คุณได
3: ้ได้ครับ
1: ได้จากตรงนั้น
3: ผมว่าการแต่งเพลงก็มาจากตรงนั้นการที่แต่งเพลงเพราะตอนที่อายุ14ผมก็ยังอยู่ที่โรงเรียนตาบอดอยู่ตอนนั้นอยู่ป.6 มั้งเป็นประธาน
1: เลยแล้วนําพาไปสู่การเป็นประธานนักเรียนได้ไงครับ
3: เหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าอะไรที่ทําให้ผมอ่ะขึ้นไปอยู่ตรงสปอตไลท์ได้ผมทําหมดเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเพราะว่าเราโดนดูถูกไงพี่มันก็เลยเป็นการที่ทําว่าเอ้ยเรามีโอกาสทําตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าทําตรงนี้แล้วมันมาเติมเต็มในใจผมยังไงไม่รู้การที่ผมได้ออกไปยืนข้างหน้าออกไปพูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันทําผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่า
1: การที่ได้เป็นประธานนักเรียนคุณภาคภูมิใจมั้ยครับ
3: มากๆครับ
1: แล้วคุณบอกคุณพ่อคุณแม่มั้ยครับ
3: บอกครับบอกเป็นประธานนักเรียน
1: ลูกหายไปอยู่กรุงเทพกลับมาอีกทีพร้อมข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นประธานนักเรียนแล้วครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับ
2: ก็ภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมคิดไว้ว่าเขาต้องไปจุดนี้ให้ได
1: ้
2: ว่าถ้าอยู่บ้านนอกก็คงไม่มีทางที่จะไปได้เพราะว่ามันมีหนทางการแสดงออกอะไรของเขาก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดในที่กรุงเทพนะแต่ที่บ้านนอกเราก็ไม่มีอะไรเลยโรงเรียนก็เรียนหนังสือธรรมดาก็คิดว่าก็ลูกก็ไปจุดนี้แล้วก็พ่อก็สบายใจขึ้นกับคุณแม
1: ่และเหตุใดถึงพาย้ายโรงเรียนอีกรอบนึงครับ
3: ตอนจบป.6 ครับก
1: ็
3: คือเหมือนจบทุกคนเด็กทุกคนน่ะจะต้องย้ายไปโรงเรียนเรียนกับนักเรียนปกติ
1: อ๋อทุกคนเลย
3: ครับเค้าเรียกว่าโครงการเรียนร่วม
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าในความเป็นจริงคือเดิมทีเราเคยให้ลูกเรียนโรงเรียนธรรมดาแต่เรียนธรรมดาแล้วปรับตัวเข้ากับคนปกติทั่วไปไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ในสถานการณ์กับคนที่เป็นเหมือนกับเราก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วบริบทของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับผู้พิการทางสายตาแต่เพียงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากจบปฐมวัยหรือจบป.6เนี่ยเข้าสู่มัธยมก็ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสถานการณ์ปกติ
3: ใช่
1: ทีนี้ปรับตัวได้ไหมครับ
3: เอาจริงๆตอนม.1ผมก็มีเพื่อนน้อยมากเลยนะมีเพื่อนจริงๆสนิทจริงๆตอนม.2หวยมันดันมาออกที่ผมก็คือตอนนั้นอะมีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมาเปิดก็เลยได้ไปโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่มีคนตาบอดไปเรียนเลยเป็นผมไปบุกเบิกค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเคยอยู่ที่แบบเราเป็นเฮดอ่ะเราไปเป็นลีดเดอร์
1: จากเปล่งแสงจากพอเหี่ยวไปเปล่งแสง

0: โรงเรียนพิการอัญชิตากลับมาอยู่โรงเรียนปกติห่อเหี่ยวอีกแล้ว
1: ห่อเหี่ยวอีกแล้วครับ
0: เออแล้วทำยังไงทำยังไง
1: ก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับก็พยายามคุยกับเพื่อน
0: หาเพื่อนยังไง
1: มันจะเป็นความบังเอิญมากกว่าอยู่ดีๆแบบครูก็จัดเพื่อนมานั่งข้างเราแล้วแบบอย่างเพื่อนที่สนิทกันอะไรทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจมานั่งเหมือนนะครูจับมานั่งครับบอกเอ้ยมาช่วยหน้าหน่อยเพื่อนก็จะคอยอ่านกระดานให้ผมก็ช่วยเพื่อนแบบเวลาภาษาอังกฤษอะไรที่เพื่อนแปลไม่ได้อะไรเงี้ย
0: คนชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก
1: ชอบ
0: เพราะฉะนั้นคุณจะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น
1: ก็พอได้ครับพอได
0: ้มีคนชอบคลิปของเหมือนเราไหม
1: ที่โรงเรียนมีครับมีน้องๆแต่ว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนที่แบบผมออกรายการแล้วอะแบบน้องเข้ามาทักแบบเอ้ยพี่อู๊ดผมฟังฮิปฮอปเหมือนกันเลยพี่อะไรเงี้ยผมบอกน้องว่าแบบมีอะไรที่พี่ซัพพอร์ตได้เราบอกพี่เพราะว่าพี่ก็ได้จากคนอื่นมาเหมือนกันผมได้โอกาสอะไรมาผมก็อยากที่จะให้คนอื่นบ้าง
0: เลยแล้วเริ่มรู้ได้ยังครับว่าลูกเป็นแร็ปเปอร
2: ์ก็มาเริ่มรู้ตอนที่เขาออกช่อง23ตอนนั้น
0: อ๋อ
3: โทรไปบอก
2: โทรไปบอก
0: คือตั้งแต่ก่อนออกรายการทีวีนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลย
2: ครับ
3: คิดว่าก็ร้องเพลงธรรมดานะคะ
0: มารู้อีกครั้งนึงก็คือตอนที่ลูกได้ไปแข่งขันใน The Rapper แล้ว
2: ครับผม
0: อ๋อครั้งแรกเลยไม่เคยฟัง16เพลงที่เขาแต่งมาก่อนเลยเหรอครับไม่เคยฟังเลย
1: ไม่เคยร้องให้ฟัง
0: ไม่เคยร้องให้ฟังเลย
2: ไม่เคยร้อง
0: แล้วทุกวันนี้เคยฟังยังครับ
2: ก็เคยฟังเป็นบางเพลงยังไม่ครบ

0: ่ในขณะเดียวกันพอคุณเริ่มพบในสิ่งที่คุณชอบคุณเริ่มมีคนรู้จักในฐานะของการเป็นแรปเปอร์แล้วคุณยังสนใจเรียนอยู่ป่ะครับ
1: คือเพลงเป็นอันดับหนึ่งของผมตอนนี้ผมมีความคิดที่จะอาจจะ drop แล้วก็ไปสอบเทียบเข้ามหาลัยเพราะว่าด้วยการทำงานของผมแล้วก็วัยของผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมันไม่มีความสุขในการที่เราจะไปอยู่โรงเรียน 7-8 ชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ย
0: คุณขอพ่อแม่หรือยังคุณไม่เห็นสีหน้าเขาแน่ๆตอนนี
1: ้ ผมคุยกับพ่อแม่ก่อนนะครับ
0: คุณพ่อว่าไงครับ
2: คุณพ่อก็ยังเชื่อว่าเขาไปได้อย่างแบบนั้นครับคือจะไม่บังคับคือให้เขาคิดตามสไตล์เขาไปเลย
0: คุณแม่ล่ะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ลูกถ้าเข้าไปได้ก็คุณแม่ก็ดีใจด้วย
2: ครับ
0: นอกจากเมื่อกี้จิ๊กซออย่างแรกที่ผมบอกใช่ไหมครับคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็เป็นคนที่พาคุณไปฝึกทักษะหลายๆอย่างที่โรงเรียนนำพาให้คุณได้พบกับทักษะอีกหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องของดนตรีก็ตามเนี่ยคุณครูมีส่วนสำคัญมากไหมครับ
1: มีครับจริงๆก็ครูวุฒินี่แหละที่หมายถึงที่ผมพูดถึงว่าเป็นโค้ชที่พาผมไปแข่งนู่นนี่นั่นจริงๆผมเคยร้องเพลงแรกที่ผมแต่งให้ครูเขาฟังนะครูเขาสอนดนตรีด้วยครับก็จะคุยกัน
0: ซึ่งวันนี้เรามีเสียงของคุณครูวุฒิมาด้วย
1: ครับ
0: ไปฟังดูสิครับว่าคุณครูวุฒิพูดถึงลูกศิษย์คนนี้อย่างไรครับ
4: น้องอุดเขามีนิสัยเป็นคนร่าเริงครับแจ่มใสแล้วก็มีพลังในตัวกล้าแสดงออกด้วยก็มองเห็นแววเขาก็คือเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาเขาก็จะมาเข้าร่วมเสมอแล้วก็อย่างเช่นมีกิจกรรมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคนข้างนอกเชิญเด็กออกไปวิ่งข้างนอกเขาก็จะมาสมัครแล้วก็มีกีฬาอะไรที่โรงเรียนจัดขึ้นเขาก็จะเป็นอันดับต้นๆอ่ะอันดับนำเสมอครับเราก็จะสอนทักษะการวิ่งพื้นฐานข้างในก่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมวิ่งข้างนอกเข้าไปเป็นไกด์เป็นอะไรให้เวลาเขาท้อก็มีครับมีบ้างครับแต่ว่าเขาก็สลัดความท้อนั้นออกมาได้เร็วพอสมควรครับคือกีฬาเนี่ยน้องอูดเนี่ยเขาจะควบคู่ไปกับดนตรีเสมอเขาก็จะเป็นนักร้องนำของเขาก็มีแววตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้มาไกลขนาดนี้แสดงว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามเรื่องเพลงเนี่ยเคยคุยกันว่าถ้าครูมีเพลงของครูอยากจะให้ผมมาช่วยร้องให้หรือมาทำดนตรีให้ก็ผมยินดีอะไรอย่างเงี้ยผมคุณครูก็เลยแต่งเพลงไปให้เขาฟังเพื่ออยากจะให้เขาแรปให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากให้น้องอู๊ดนะครับมีความมุ่งมานะแล้วก็มีความพยายามทำในสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จให้เขามีความพยายามแล้วก็ความอดทนให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่ว่าจะเป็น

0: เรื่องของกีฬานะครับเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของเพลงนะครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยครับให้เรื่องทั้ง3เรื่องนี้ไปด้วยกันได้ตลอด
1: คนเป็นตัวจี๊ดของโรงเรียนนี่เอง คือมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งคุณก็บอกแล้วว่ามันมาจากแรงผลักในอดีตที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนสบประมาทโดนแกล้งในสมัยเด็กๆแล้วมาจนถึงตอนนี้ไอ้แรงผลักดันนั้นยังเป็นไฟลุกท่วมอยู่ในตัวคุณจนทำให้คุณไปแข่ง The Rapper ถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ตอนเข้าไปสู่วงการการแข่งขัน The Rapper ก็ได้ยินว่ามีจิ๊กซอว์ชิ้นที่3นั่นก็คือผู้จัดการของคุณในปัจจุบันนี
2: ้ใช่คร
1: ับ เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: คือพี่เขาชื่อพี่บอลครับก็เป็นพี่ที่มารู้จักกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เขาสมัครมาเป็นตัวแทนที่แบบมาทานอาหารกับคนตาบอดก็เลยเริ่มได้คุยกันเขาจะมาสอนกันบ้านด้วยครับพี่ก็เก่งคณิตมาก
1: คุณรู้จักพี่บอลได้เพราะพี่บอลเนี่ยเป็นคนปกตินะ
2: สาย
1: ตาปกติ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเขาไปเหมือนกับไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนของผู้พิการทางสายตากรุงเทพ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำให้คุณกับเขาได้เจอกัน
2: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสนิทกับคุณ
2: ครับ
1: เขามาโรงเรียนบ่อย
2: บ่อยครับแทบทุกอาทิตย์ครับแต่ก่อนสอนกันบ้านตอนนั้นก็คือพี่บอลเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมแต่งเพลงผมเคยร้องให้ฟังแบบเล่นกีตาร์ให้ฟังอะไรเงี้ยพี่บอกเฮ้ยลองอัดปะล่ะลองอัดแบบลง Facebook เล่นๆดูตอนนั้นก็ชื่อเพลงว่าขออภัยใจเธอตอนนั้นเป็นเพลงที่แบบผมภูมิใจสุดละถ่ายแล้วเพื่อนก็เล่นกีตาร์ให้ตอนก็เอาไปลง

0: ีคนดูเป็นล้านเลยครับอันนั้นแบบยังไม่มีชื่อเสียงโนเนมนะครับเดี๋ยวดีมีคนมาบอกเอ้ยอู๊ดออกทีวีเหรอเหมือนพี่บอลเอาคลิปไปฝากให้ฝากเพจยูไล
1: ท์เขาคือนักปั้น
0: นักปั้นของจริงคร
1: ับซึ่งวันนี้เขามาอยู่ร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลธีรวัฒน์ครับผมรุ่นราวคราวเดียวกัน
0: ไม
1: ่พี่เขายังหน้าเด็กอยู่เลย
0: ผมให้พี่เปิดท้ายดีกว่าว่าพี่บอลอายุเท่าไหร
1: ่23อ่ะ
0: 23นี่คือสุดแล้วนะครับ
1: สุดแล้ว
0: มีแต่เลข3ข้างหลังแล้วก็เติม0ไปทีนึง
1: 30แล้ว
0: ใช่ครับ
2: 30แล้วครับ
1: บอลไปรู้จักกับน้องอู๊ดได้อย่างไรแบบที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ใช่ครับก็คือเหมือนตอนแรกไปเคยดูรายการนึงที่ชื่ออร่อยกว่าที่ตาเห็นนะคร
1: ับ อร่อยกว่าที่ตาเห็น
2: ครับก็มีกิจกรรมเห็นเขามีกิจกรรมว่าไปกินข้าวกับคนพิเศษผมก็เลยสมัครเข้าไป
1: ทำไมถึงสมัคร
2: ตอนแรกก็อยากกินข้าว
1: ไม่อยากกินข้าว
0: ผมไม่อยากกินข้าวคร
2: ับ ตอนแรกดูก็เหมือนมีความสนใจเพราะว่าพิธีกรในรายการนั้นก็คือจะเป็นผู้พิการทางสายตาใช่ไหมครับเวลาเขาเป็นพิธีกรก็คือจะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเวลากินแล้วเขาจะอธิบายเกี่ยวกับรสชาติอาหารได้แบบค่อนข้างละเอียดมากแล้วแบบที่มันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีกิจกรรมอ่ะก็อยากกินครับก็เลยสมัครไปครับ
1: แล้วก็สมัครไปแล้วก็ได้ไปเจอ
2: ใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาให้จ
1: ับเป็นยังไง
2: จับสลากก็ได้อู๊ดเป็นคนแรกเลยครับ
1: ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่
2: ตอนนั้นน่าจะอยู่ป.4อายุ10ขวบมั้งคร
1: ับโอ้นี่อยู่รู้จักกันมานานแล้ว
2: ใช่เหมือนตอนนั้นอู๊ดยังเข้าอกผมอยู่เลยครับตัวเล็กมากครับ
0: เออ11 12
1: แล้วเขาเป็นยังไงนิสัยเขาช่างถามมั้ยช่างคุยมั้ย
2: ใช่ครับช่างถามช่างคุยแล้วก็คือเหมือนอ่านนิชอบอ่านนิยายเหมือนกันชอบดูการ์ตูนเหมือนกันแล้วเวลาคุยกันแล้วแบบมันถูกคอเงี้ยครับแล้วก็
1: รำคาญมั
2: ้ยไม่ครับไม่ครับแล้วก็เพราะว่าน้องน่ารักด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไปโรงเรียนคนตาบอดทุกสัปดาห
1: ์
2: ครับ
1: ไปหาน้อง
2: ไปหาน้องด้วยแล้วก็ช่วงแรกจะหาน้องไม่ค่อยเจอครับก็เลยไประหว่างที่รอเจอน้องก็คือจะสอนการบ้านคนอื่นแทนครับ
1: แล้วเขามีลักษณะแตกต่างจากเด็กคนอื่นยังไงในโรงเรียน
2: ก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมุ่งมั่นเหมือนเห็นเส้นทางของตัวเองค่อนข้างแบบชัดเจนคือแบบเห็นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเดินไปทางไหนแบบเนี้ยครับ
1: อะไรในตัวเขาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากส่งเสริมน้องคนนี้จังเลยคือเด็กในโรงเรียนผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีเยอะนะ
2: ครับ
1: ทําไมคุณถึงเอ็นดูน้องอู๊ดมากเป็นพิเศษครับ
2: อาจจะเป็นเพราะคนแรกที่รู้จักด้วยมั้งครับที่เป็นคนตาบอดครับแล้วก็เห็นมันมีโอกาสที่มันมีเข้ามาพอดีที่มันมีการแข่งขันผมก็เลยถามว่าน้องอยากไปไหมก็เลยพาไปสมัคร
1: แต่ว่าก่อนไปแข่งขันคุณเอาคลิปเขาไปลงนี่
2: ใช่ครับก็คือเห็นชอบร้องเพลงก็เอาเลยเต็มที่อยากทําอะไรก็เหมือนสนับสนุนก็คือนอกจากอู๊ดแล้วเด็กคนอื่นแบบบางคนชอบวาดรูปแบบเนี้ยครับผมก็จะหาแบบพวกแบบฝึกหัดไปให้น้องเขาวาดแต่ละคนชอบอะไรบางคนชอบถ่ายรูปเนี่ยพาไปถ่ายรูป

0: ว่าอยู่ในวัยประมาณอยู่มหาวิทยาลัย
1: จบแล้ว
0: จบมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันว่าวัยรุ่นทั่วไปก็อยากจะสานฝันอยากจะมีอาชีพอยากจะทํางานทำตามความฝันของตัวเองแต่ในขณะที่คนอื่นที่รุ่นคุณเขาพยายามทำตามความฝันของตัวเองอะไรที่ทำให้คุณพยายามที่จะทำให้ความฝันของคนอื่นเป็นจริงแบบว่าพยายามสนับสนุนให้น้องคนนึงวาดรูปได้คนนึงร้องเพลงได้หรืออะไรเงี้ยครับ
1: ผมมีความสุขเวลาที่แบบเห็นคนอื่นเขาแบบมีความสุขเนี่ยครับก็คือไม่ว่าจะทําอะไรคืออาจจะเพราะด้วยไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่แบบชัดเจนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเห็นเด็กๆแต่ละคนแบบมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คืออยากจะลองช่วยดูว่าเขาจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนครับ
0: เพราะฉะนั้นคือตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรชัดเจนแต่เรามีเป้าหมายที่อยากจะสนับสนุนคนที่มีเป้าหมาย
1: พูดอย่างนี้ก็ได้ครับ
0: คุณคิดว่าอยากพาเขาไปถึงจุดไหนเลย
1: คิดว่าถ้าน้องเขาไม่หยุดก็คือก็ยังจะพาไปเรื่อยๆครับถ้าน้องเขายังที่จะกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าครับ
0: ในแง่ของการใช้ชีวิตหรือการพูดคุยกันคุณปรึกษาอะไรหรือพูดคุยอะไรกับพี่บอลบ้าง
2: ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมากกว่าเหมือนผมศึกษาพี่บอลจากการกระทําหลายๆอย่างที่เขาทําให้ผมอ่ะ
0: เช่น
2: โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างเช่นการที่เขาให้โอกาสผมมันทําให้ผมอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นอย่างที่บอกครับที่ผมออกมาก็คือผมพาเพื่อนที่มีความฝันที่อยากจะทําเพลงมาทําสตูโดยที่ผมใช้เงินของผมทั้งหมดเองในการออกมาเช่าห้องโดยที่เพื่อนไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
0: แล้วคุณหาเงินจากไหนล่ะ
2: ก็เงินเก็บผมที่ทําเพลงที่แบบออกคอนเสิร์ตมาผมไม่ได้คิดเรื่องเงินว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่า
0: ถ้าทุกวันนี้คุณออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วย
2: มีแต่งเพลงโปรดิวซ์แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตบ้างครับก็ทําหมดเลยอะไรที่คิดว่าผมทําได้ผมก็ทําทุกอย่างเลย
0: แล้วที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ส่วนใหญ่ไปทัวร์ที่ไหนอย่างไรยังไง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นงานเขาติดต่อมาทางพี่บอลมากกว่า
0: พี่บอลเป็นผู้จัดการ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คอยรับงานให้
2: งานทุกอย่างก็จะมา
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้จัดการของโอซิวุฒต้องทําอะไรบ้างครับ
1: เหมือนเตรียมงานก่อนว่าถ้าจะไปร้องคือต้องเตรียมสคริปต์มีอะไรบ้างต้องแบบมีร้องเพลงต้องไปฝึกต้องไปซ้อมร้องเนื้อได้ทั้งหมดยังจําสคริปต์ได้แล้วหรือยังประมาณนี้ครับ
2: คือความเข้มงวดความละเอียดเลยทําให้ผมติดละเอียดตาม
0: เรื่องเดินทางแล้วครับ
1: เรื่องเดินทางก็พาไปครับแต่ผมไม่ได้ขับรถไปก็คือก็เหมือน
2: ไปรถประจําทาง
1: บางทีก็แท็กซี่ก็หลังๆก็รถประจําทางบ้างถ้ามันไม่ถ้ารถไม่ได้ไปไหลต่อไงครับ
0: ไปด้วยกันมั้ย
1: ไปด้วยกัน
2: ครับ
0: ก็คือคุณไปรับเค้า
2: ไปรับไปส่งไปอยู่ด้วยเลยครับ
0: อ๋อทุกวันนี้คืออยู่พักอยู่กับพี่บอล
2: ไม่ครับผมอยู่ผมออกมาอยู่เองครับใช่แต่ว่ากลับบ้านพี่บอลบ้างถ้าแบบโอกาสมันเหมาะเดี๋ยวกลับไปพักอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่โปรดิวเซอร์ผมที่สตู
0: ทุกวันนี้คุณมีสตูดิโอของคุณ
2: ไม่ใช่ของผมครับเป็นของพี่ผมเขาเป็นลูกของพ่อไวยพจน์นะครับ
0: คุณพ่อไวยพจน์
2: ใช่ครับ
0: เพชรสุพรรณ
2: ใช่ครับพี่เขาเป็นคนที่ใจดีมากพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเขาไม่คิดตังค์ผมเลยไปอัดสตูก็ทําเพลงได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้ว่าผมอยากที่จะให้อะไรครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานโปรดิวเซอร์มีงานอะไรมาผมจะให้มาอัดที่นี่หมดเลยก็จะเป็นการตอบแทนพี่เขาอะไร
0: พี่บอลคุยเรื่องการเรียนกับเขาบ้างไหมครับ
1: มีคุยครับ
0: ตอนนี้ตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนผู้พิการทางสายตาไปอยู่โรงเรียนมัธยมปกติแล้วเนี่ยอัปเดตมั้ยว่าชีวิตเค้าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เค้าจะไปเรียนที่อัสสัมชัญเค้าก็มาปรึกษาว่าคือแบบเหมือนเป็นคนแรกที่จะต้องไปเรียนที่อัสสัมชัญนะครับ
2: มัน
1: เป
2: ็
1: นผู้บุกเบิกเหมือนเรื่องไม่ได้ถ้าไปโรงเรียนอื่นก็คือจะมีรุ่นพี่ตาบอดที่เค้าเคยอยู่มาก่อนก็คือจะได้ไม่เหนื่อยมากครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนเค้าแบบไปก็อยู่คนเดียวแล้วกลายแล้วเจอเพื่อนเจอใครยังไงก็แบบไม่รู้จักจะทําตัวอะไรยังไงเนี่ยครับ
0: แล้วพี่บอลบอกว่าไงล่ะครับ
1: ก็คือแบบไปเหมือนเป็นนักเบิกทางขนาดเป็นฮิปฮอปยังเป็นฮิปฮอปผู้พิการคนแรกใช่มั้ยครับอันนี้แค่เส้นทางนี้ทําไมจะไปไม่ได้ก็ต้องลองก็คือถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันแต่คือถ้ายังไม่ลองก็ลองดูก่อนครับ
0: อีกกี่ปีจบครับ
2: 2ปีครับ
0: อีก2ปีเพราะว่าเรียนช้าไป2ปี
2: ใช
0: ่ครับกะว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อมั้ยครับ
2: เรียนครับผมอยากเรียนผมที่คิดไว้
0: เมื่อกี้คุณบอกว่าจะดรอปอ่ะ
2: ไม่ครับหมายถึงว่าดรอปก็คือดรอปตอนมัธยมแต่ว่ามหาลัยยังไงก็เรียนครับ
0: อยากเรียนอะไรครับ
2: ผมอยากเรียนดนตรีธุรกิจครับ
0: อยากเรียนดนตรีธุรกิจ
2: ใช่ครับผมอยากทําค่ายครับ
0: อยากทําค่ายเพลง
2: อยากทําค่ายซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นแบบเป็นผู้พิการหรือไม่ขอแค่แบบมีของแล้วเราสามารถโปรดิวซ์เขาได
0: ้ถ้าคุณพ่อร้องเพลงได
2: ้จริงๆผมอยากทําให้พ่อตั้งหลายครั้งนะฮะแต่พ่อไม่กล้าเป็นศัตรูสักที
0: เอามั้ยครับพ่อ
3: ทอดท่าไหมนะยังจะเสียเลยเป็นไร

0: กลับไปถามคุณแม่บ้างคุณแม่ครับวันนี้เห็นเขาอู๊ดมีชื่อเสียงดูแลตัวเองได้นะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกภูมิใจค่ะก็มั่นใจว่าลูกก็ช่วยตัวเองได้ขนาดนี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ
0: คิดว่าเขาอยู่ได
1: ้คิดว่าเขาอยู่ได้ค่ะ
0: มีอะไรที่เป็นห่วง
1: ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงค่ะว่าได้ขนาดนี้แล้วคุณแม่ไม่คิดว่าเขาจะได้มาถึงก้าวถึงจุดนี้นะคะ
0: คุณพ่อล่ะครับ
2: คุณพ่อก็เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเขาเพราะว่าเคยเขาจะเดินสะดุดเรื่อยเวลาขึ้นรถไปโรงเรียนเป็นห่วงมากครับก็บางทีก็นอนไม่หลับช่วงที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับอย่างเงี้ยตอนไปเรียนอัศมชัญพ่อก็เป็นห่วงเขามากยังเป็นห่วงจุดนี้อยู่ครับ
0: ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู
2: ่ครับผม
0: กลัวผู้ไม่หวังดีบ้างไหม
2: กลัวครับกลัวไปเจอคนที่ไม่หวังดีพอดีมาเจอพี่บอลเงี้ยพี่บอลก็เหมือนตอนแรกไม่ได้มาสัมผัสเขาเนาะพอมาสัมผัสเขาก็รู้ว่าเออเขาคนดี
0: ตอนแรกไม่ได้สัมผัสแล้วคิดว่าไงคร
2: ับ ก็ผมก็กังวลอยู่กังวลว่าก็กลัวพี่อาจจะคิดยังไงกับน้องเพราะว่าเขาไม่ครบ32เนี่ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามาสัมผัสเขาแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ดีใจแทนน้องอู๊ดด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่บอลด้วยตอนนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมาก
0: พี่บอลล่ะครับเป็นห่วงอะไรน้องบ้างครับ
3: น่าจะเป็นห่วงเรื่องการตัดสินใจอะครับเพราะว่าปกติแล้วน้องจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือแบบอยากจะบอกว่าประสบการณ์คือไม่จําเป็นต้องเจอด้วยตัวเองคือแบบมันสามารถฟังจากคนอื่นได้หรือว่าดูจากคนอื่นมันก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงได้เหมือนกันนะครับก็คือก็อยากให้เก็บเอามาคิดด้วยแบบเวลาตัดสินใจทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องลองทุกอย่างก็ฟังจากคนอื่นบ้างก็ได้ครับ
0: ชอบลอง
3: ก็คือเหมือนเคยเตือนบางทีแล้วแบบไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยเอ้ยลองดูก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ
0: เช่น
3: อาจจะแบบ
4: มันหัน
3: อันนี้เวลาไปอยู่หอเองอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็บอกอย่าพึ่งไหมคือถ้าอยากจะออกไปคือให้ลองเก็บตังก่อนไหมถ้าบอกว่าตัวเองทําได้อ่ะลองพิสูจน์ก่อน2เดือนให้เก็บตังให้ได้ตามเป้าถ้าได้ตามเป้าก็คือออกไปอยู่ได้แล้วเราค่อยออกไปอันนี้คือจะหายห่วงแต่นี่คือแบบไม่จะไปออกไปเลยครับ
0: แล้วได้ไหมเกิน2เดือนยัง
4: เอ้ยผมอยู่มาครึ่งปีครับ
0: นี
4: ่ก็ต้องทําให้ได้ครับผมคิดว่าถ้าผมทําอะไรไม่ได้ผมจะไม่ทําผมก็เลยต้อง
0: เพราะทุกอย่างที่ทําแสดงว่ารู้ว่าทําได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
0: ทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่เคยบอกว่าเป็นปมในใจของเราที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นใช่มั้ยครับวันนี้ปมเหล่านั้นหายไปยังครับ
4: มันมีแผลเป็นอยู่ครับแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะก
0: ็แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคุณมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได
4: ้คิดครับทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีผมแค่ตัวเองผมอยากให้ทุกคนได้มองผมว่าเป็นคนนึงที่ทําความฝันอ่ะผมไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นแรงบันดาลใจของใครอ่ะแต่ว่าถ้าสิ่งที่ผมทําอ่ะมันสามารถที่จะทําให้คนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ผมลงเพลงแม่ไปมีคนเคยมีเป็นมาเมนว่าแบบผมเลิกยาได้เพราะเพลงพี่โคตรดีใจอ่ะผมเวลาผมรู้สึกท้อๆหรือแย่ๆผมจะไปอ่านคอมเมนต์ในเพลง
0: เขาเลิกได
4: ้เลิกได้ครับ
0: วันนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนั่งอยู่ณตอนนี้ด้วยมีใครอยากถามคําถามเชิญได้เลยนะครับเชิญครับ
5: อยากถามน้องอู๊ดว่าก้าวผ่านความกลัวเพื่อตามหาความฝันได้ยังไง
4: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอ่ะถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้คือผมว่าคนเราอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับขนาดเครื่องบินยังถูกสร้างเลยใครพันปีแล้วใครจะไปรู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วคนจะมีเครื่องบินจริงมั้ยสุดท้ายมันก็มีเครื่องบินน่ะแล้วทําไมคนเราจะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งแค่สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ล่ะใจล้วนๆเลยฮะ
0: มีอีกมั้ยครับเชิญครับ
6: ณตอนนี้อ่ะเรามีชื่อเสียงแล้วอ่ะนะคะแล้วตัวคุณอู๊ดเองเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองบ้างมั้ยคะ
4: อาจจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่มากขึ้นจากการที่เราจะพูดหรือว่าพิมพ์อะไรลงไปในอินเทอร์เน็ตก็ได
0: ้โซเชียล
4: ใช่ในโซเชียลคือการที่มาอยู่ตรงมีที่เป็นสปอตไลท์อ่ะแน่นอนว่าทุกๆคนมองมาทางเราเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เห็นเราจะอยากจะให้เขาเห็นเราในบทบาทไหนเป็น
3: แบบอย่าง
4: เป็นแบบมันต้องมีแบบฟีลที่เป็นแบบอย่างอยู่แล้วอ่ะทําอะไรก็ต้องคิดหลังพูดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง
3: เพราะอุ๊ดเคยเจอแบบเด็กที่เหมือนชอบอุ๊ด

0: มากๆแล้วเหมือนเห็นอู๊ดร้องไห้เลยคือแบบเหมือนเขาก็พยายามที่จะทําตามอู๊ดอย่างเงี้ยครับก็คือแบบไม่ว่าจะทําอะไรก็คือเหมือนเขาก็จะพยายามเรียนแบบเหมือนอู๊ดเวลาอู๊ดมีไอดอลอู๊ดก็พยายามทําแบบเหมือนที่เขาเคยทําแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่อู๊ดอยากจะทิ้งเอาไว้ก็เหมือนอยากจะทิ้งสิ่งดีๆให้คนอื่นเห็นแล้วถ้าแบบอยากจะทําตามก็จะได้แบบมีเหมือนสังคมที่ดีเกิดขึ้นเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นด้วย
1: เป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยที่ฟังพี่บอลบอกว่าพี่บอลไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแต่ว่าพี่บอลเป็นคนที่มีแนวคิดในการใช้ชีวิตดีมากเลยนะอู๊ด
2: จริงครับจริ
1: งจริงแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการทำให้คนอื่นมีความสุขคือความสุขของคุณใช่ไหม
0: คร
1: ับ นั่นคือแพชชั่นของคุณ
0: ใช่
1: เป็นนักบุญ
0: ไม่ขนาดนั้นครับ
1: สุดท้ายครับให้อู๊ด
2: ครับ
1: ฝากอะไรถึงใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเราสามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไม่สมบูรณ์แบบกว่าเราจะโตขึ้นมาจนเป็นเราในแบบนี้ได้เนี่ย
2: ครับ
1: ตัวการสําคัญที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ได้คืออะไรฝาก
2: ผมคิดว่าทุกคนมีความปกติในแบบของตัวเองมีความสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองซึ่งไม่สามารถที่จะเอาเทียบกันได้เลยเพราะต่างคนก็ต่างเกิดมาจากพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาบรรทัดฐานของใครไปวัดกับคนอื่นได้เลยครบ32คืออะไรขาดคืออะไรผมอาจแค่อยากที่จะเกิดมาครบ31ก็ได้ผมไม่ได้อยากมี32อ่ะแค่นี้ก็มันก็สมบูรณ์ของผมแล้วอ่ะผมคิดว่าไม่ว่าทุกคนจะเกิดมาในการมีหรือขาดที่ใครสมมุติที่คุณก็ตามคุณครบได้ด้วยใจของคุณเองใช่แค่ทำมัน
1: ก่อนที่เราจะลาจากกันไปในคืนนี้จริงๆเมื่อกี้อู๊ดพูดถึงเพลงแม่ขึ้นมา
2: ครับ
1: นะครับเพลงมัมใช่มั้ย
2: ครับผม
1: ซึ่งมีอยู่ใน YouTube แล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเคยได้ฟังพี่ไม่รู้ว่าอู๊ดเคยมีโอกาสได้ร้องให้คุณแม่ฟังมั้ย
2: น่าจะไม่แน่ใจอาจจะไม่เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยร้องเพลงตัวเองอ่ะหมายถึงว่าที่บ้านก็เคยให้ร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เอาอ่ะ
1: เขิน
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ร้องให้พี่ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: และให้คุณแม่ฟังด้วย
2: ได้ครับ
1: แล้วถ้าจะสนุกกว่านั้นคือถ้าคุณเอาแม่คุณไปแจมด้วยได้เพราะแม่คุณไม่พูดอะไรเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้วันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสำเริงคุณแม่สำราญแล้วก็พี่บอลธีรวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอูดโอซิอุสด้วยนะครับขอยกมือให้กับทั้ง4ท่านเลยครับกลับมาพบกันใหม่และเดี๋ยววันนี้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงมามของโอซิอุสนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสถาบันเล็กๆในการที่จะช่วยในการสร้างคนแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้คนนั้นเติบโตไปเพื่อที่จะสร้างชาติได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมา

0: ร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับแล้วถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
2: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเลยฮะเป็นHead of e-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดีเรคเตอร์ของ DHL Logistics ด้านอีคอมเมิร์ซเหมือนกันทำอยู่

0: ียกว่าอยู่ในวงการอีคอมเมิร์ซมา10ปีครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นนัสเก็ตเนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัวนัสเก็ต
0: คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
1: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
0: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมครับพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยนะแล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียนี้มาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
0: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกๆอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมนี้ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิร
0: ์
1: กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันนี้พี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์ทเก็ตตัวนี้ได้
0: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนเนี่ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เรานึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6 7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที่ต
1: ู้
0: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็คเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี
1: ่
0: รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้คนมันต้องการนะและอีกอย่างคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของ Nasket เนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริเวณคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคร
1: ับก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็น Nasket ตัวนี
0: ้ครับ
1: แล้วตัว Nasket จริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มาไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อ Nasket
0: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า The Next Basketเพราะว่าใช่เดอะเน็กบาสเกตทำไมต้องบาสเกตก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือแอดทูบาสเกตหรือแอดทูคาร์ดหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็นแอดทูบาสเกตแล้วก็แบบเดอะเน็กบาสเกตเป็นอีกเวอร์ชันนึงของอีคอมเมิร์ซเพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
1: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่านัสเกตตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน Product Design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
0: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะแบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดู
1: เ
0: สียงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะสีแดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของใน lab อ่ะลูกค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ จนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชัน9โดยที่เราได้ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูไหมก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป็นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทำแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราเองฮะ
1: ฟังแล้วก็ชักอยากจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าอีกตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
0: อยู่บนห้องเลยครับ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
0: ได้เชิญครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนัสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราโยหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ําๆเดิมๆใช่มั้ยครับหลักการของนัสเก็ตก็คือทําเรื่องซ้ําให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างนี้นะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
1: แค่นี
0: ้
1: ก็จบ
0: แค่นี้ใช่
1: ครับ
0: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
1: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
0: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันฮะข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
1: แล้วก็ไปรับของมา
0: แล้วก็ไปรับ
1: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
0: ้ก็
1: บ
0: ั
1: ตรเครดิตตอนแรก
0: ใช่ครั้งเดียวใช
1: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรมั้ยฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได
0: ้ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะครับจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
1: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
0: มันมารอของ
1: มารอ
0: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
1: ตอนช่วง
0: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดแต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านคือบางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกลับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
1: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
0: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย
1: ่
0: างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ
1: ซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
0: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างนะฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถครอบคุมได้ทุกอย่างใช่ดังนั้นเรามีโลจิสติกของเราเองซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
1: นี้ถ้าสมมุติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับ
0: เราม
1: ีแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยไหมครับ
0: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรคนแม่ก็จะรู้แล้วว่าอ้าวทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
1: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
0: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้า consumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคา

0: เดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasdaq เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa สินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงเนี้ยเราจะอยู่ในลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
1: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันนี้เราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทิ้ง300ห้องคือ SAS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค่าส่งก็ไม่มีด้วย
0: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
1: แปลว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
0: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอริโอ5บาท
1: ก็มาส่ง
0: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
1: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีลกัน
0: เพราะทุกคนรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีขั้นต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วฮะไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องนี้ทำได้เช่นอะไรบ้าง
0: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเอ้ยคอนโดไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะสั่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
1: ่
0: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
1: 1,717บาท
0: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: แค่นี้ไปเลยใช่
1: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
0: ใช่ๆจริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
1: ครับ
0: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาสต้ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูมาให้เลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasdaq นะคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยฮะเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasdaq ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3วันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยของ Nasdaq คือแบบง่ายแค่มีใช่ง่ายๆมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
0: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
1: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
0: เขาก็
1: ไม่ต้องระบุเลยใช่ไหม
0: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
1: ่
0: คอนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
1: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
0: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้สั่งอาหาร
0: แต่มันคือ Nasdaq เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
1: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
0: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทนัทแค่จะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นแบบซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับ Sixter เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
0: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
0: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
1: แม่บ้าน2ชั่วโมง
0: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
1: อ๋อฮะ
0: อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึงแบบ
1: ซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
0: ได
1: ้บัตรเครดิตด้วยอัน
0: นี้จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
0: ก็
1: ขายไหมครับ
0: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะ

0: ิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
0: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงนะครับ7,500 อย่างเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
0: ตอนนี้ยัง
1: ซึ่งตอนน
0: ี้
1: ขายแต่คอนโด
0: ใช่ครับ
1: ฮะแล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
0: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเรื่องพอซื้อเบาก็ไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
1: ขายทีเยอะๆ
0: ช่างขายทีเยอะๆใช่ครับ
1: แต่อนาคตสมมติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้านเป็นไปได้ไหมครับนี
0: ้บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที่บริการเข้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี้
0: ก็ใช่ใช่เพราะว่า
1: สมมุติว่าได้มาปุ๊บ
0: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
1: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
0: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวตรงหน้า
1: สามเหลี่ยมสังเกตว่านี่จริงเบามากนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ย iPad เบากว่า iPad
0: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
1: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
0: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือคุยกับหม
1: อ
0: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอดีหรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดอะฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
0: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้ง50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชันทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชันทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชันแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
1: มันไม่เฉียง
0: คือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
0: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ไม่ง่าย
1: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
0: เทสถูกใช
1: ่รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
0: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่าง
1: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
0: ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นนะฮะ
1: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชัน9ที่ใช้งาน
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
0: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุด
1: เชื่อม
0: เริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
1: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
0: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเงี้ยใช่
1: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มี
0: ครับ
1: นะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
0: จริงๆ
1: มันคืออะไร
0: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมัน

0: มันสั่งของได้จากตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ย มันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายลูกค้าเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร
0: ่ดีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
1: ี้ยใกล้ๆเลย
0: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆเนี้ยเขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลยอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือแพ็คเกจมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ย
1: แปลว่า tailor-made ให้กับ
0: แต่ละ
1: คอนโด
0: แต่ละแห่งแต่ละโลเคชันเรียกว่า tailor-made service ให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอนด์เป็นเซอร์วิสไฮเอนด์บางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
1: ดีมากๆเลยครับ
0: ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
1: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
0: ครับ
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่ไหมครับแต่นักเซ็ตไม่ได้คิดแบบนั้นนักเซ็ตคือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบนี้เราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
1: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนัสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมเบอร์ชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโย

ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
0: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะคร
2: ับ ยินดีเลยค่ะ
0: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
0: ค่
2: ะก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละเปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
0: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
0: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
0: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
0: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
0: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นก
0: ับ
2: อยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
0: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
0: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
0: ครับ
2: เราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
0: ครับ
2: เราก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
0: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
0: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
0: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
0: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
0: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
0: ครับ
2: ตาม สิ่งนั้น
0: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
0: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
0: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
0: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
0: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
0: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
0: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียไง
0: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
0: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
0: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
0: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะ
0: ถ
2: ึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
0: ครับผม คือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
0: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอน
2: คือ
0: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
2: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
0: ครับ
2: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
2: พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
0: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
2: ไม่เชื่อ
0: เออนี่แหละ
2: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
0: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
2: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนา

0: ไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
0: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
0: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
0: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: ค
0: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โหมีตั้ง4สาขา
0: ค่ะ
1: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
0: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
0: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารนี่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะคะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
2: แขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอาอ่ะมาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็ครับ
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่

0: อยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเล
0: ี้
1: ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: ก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก
0: ็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับ

0: ว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น อยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
1: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
0: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
1: ค
0: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบล็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
1: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
1: ครับผมนะฮะ
0: คุณทีมลองชิมหน่อยไหม
1: ให้เหมือนลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
0: จริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
1: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะ อันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
1: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
0: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
1: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: มีอะไรอีกบ้างฮะ
0: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
1: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
0: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
1: คุณผู้ชมครับหายใจนิดไอ้เงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
0: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
1: ครับ
0: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
1: โอ้คุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: คร
2: หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงแหละครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะ
1: ค
2: แต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก
1: ็
2: เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจอ

0: อะไรบ้าง
1: ครับ
0: มีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรคะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไร
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
0: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
0: หน้าที่เราแค่แนะนำค่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
0: ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
0: ัง
1: ยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
0: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
0: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
0: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำแพสซีฟหรือแอคทีฟอินคัมเราอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหาแพสซีฟอินคั
1: ม
0: ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
0: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวหนึ่งโอ้นั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
0: คว
1: รเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับ
0: ค่ะ
1: สำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานและฟันต้นไม
0: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
0: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะครับขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่1มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ2มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน3ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการ

เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชพัสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน
1: ์งานนี้ไปแล้วไปแล้วได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
2: หมุนแล้วหมุน
3: สวัสด
4: ีครับสวัสดีครับ
2: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีหมุนด้วย
2: แล้วก็เวียนหัวด้วยตาม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good นะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
5: ครับสวัสดีครับ
2: สว
5: ั
2: สด
5: ี
2: คร
5: ับ
2: สว
5: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
5: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
5: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
5: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณาในวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยานั้นครับผมใช่ครับ
0: ค่ะ
5: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
1: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
5: ครับ
1: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกัน

0: เยอะมาก
1: มาก
0: ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
2: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
0: 10ปี
2: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
1: เฮ
0: ้10กว่าปีแล้ว
3: เ
2: ห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
0: ดังเป็นคำเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
3: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
0: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
1: ประคอง
0: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆประมาณ
2: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
1: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
0: พิธีกรนะ
2: จะไม่มีการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
1: บ่อยมากครับทั้งบ่อย
2: อ๋อเหรอ
3: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
0: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
3: ์อะไรคะ
0: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมันเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
1: ตื่นเต้นมาก
0: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
2: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
0: โอ้โหมันคือตำนาน
1: คนแบบว่าแอปเปิลเรามากแบบแบบทันได้เลยครับ
2: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคิดถึงคู่นี
0: ้ใช่เลยเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
2: ือ
0: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่
3: า
0: อ่ะนึกออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
3: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
1: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
3: ค่ะ
1: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เองเดินทางมาตั้งแต่เด็กครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเองเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเองได้นะผมจะก็เลยแบบทำด้วยเองมาตลอดเวลา
3: ก็คือครอบครัว
1: ครอบครัวครับผม
3: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้ว
3: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
1: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันเป็นการเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
0: มีความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้ยเขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาได้รู้จักนะจะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
2: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
1: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
2: อุ้ยสวยเราสวยแหมน่ารักอ่ะ
4: เราไม่ได้สวยมาก
1: ใช่ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
2: ครับ
1: แต่เราก็ไม่ได้แคร์

0: ู่แล้ว
1: แต่เพื่อนๆเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
2: ์
1: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่า
2: อ่
1: ะงั้นไม่เป็นไรบุญรอดบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
2: ้
1: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนนางเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะ
3: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
1: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
2: อ้าว
3: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาละแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุญรอดก็จะคอยมาละจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อันไหนที่ภูซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
2: ้
3: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบ
2: มันมีพอดี
3: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
3: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างนี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
2: ให้ความสำค
3: ั
2: ญ
3: ให้ความสำคัญไม่ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
2: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
3: ใช่
2: ก็คือบุญรอด
3: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่งเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยไปให้คอยแบบ
1: ไปส่งที่ทำงาน
3: ที่ทำงานภูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
2: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคนแคริ่งเป็นคนจิตใจแบบ
1: ดี
2: รักเพื่อนอ่ะเนาะ
3: ซึ่งไม่เคยลืมแชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
2: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
1: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีพูลและพี่แอนดี้เขมวิมุกค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
4: มีอยู่ครับมีอยู
1: ่
4: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด-19 ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
1: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
2: เหมือนคู่นี้ไหม
1: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
5: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะแอนนาพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบเนี้ยที่แบบประคับประคองกันน่ะคือเพื่อนน่ะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็ รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งเห็นตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ 37-38 ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
2: ันพิเศษขึ้นไปอีก
5: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
2: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
5: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
2: ครับ
5: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี่
2: ครับ
5: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
2: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
3: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จีแบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือภูอ่ะกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ทเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ่ะ
2: ครับ
3: ซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีภูแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตภูอยู่ตลอดว่าภูเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
2: มีเสมือนมีเซนส์เลย
3: อะไรแบบ
2: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยไปเช็คเรื่อยๆ
1: บุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: ฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ๊ยหอมด้วย
1: อร่อยด้วย
0: หูยชงเก่งแม่ฉันชงแหมรู้ล่ะแม่แม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีดีนะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วย
1: ฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ
0: อุ๊ยสำลักความสวยหอม
1: แล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยัง
0: ถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ยเธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
1: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
1: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายผู้ขอรักคนที่ผู้เขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะผู้เขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
1: โหถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
1: โหมานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สูงใจกระเสีย
0: เออไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายดูเขาเนี่ย
3: ว้าว
1: เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนักมันตั้งมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นต้องไปแคร์เลยเลยนี
1: ่โอ้ยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: นอนแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
1: ไม่ไปคุณรอดไว้ไอ้เดี๋ยวจะไปไอ้ทำอะไรทำอะไรโอ้ยอย่าให้แม่หมาขาแม่มันจะฆ่าหนูค่ะคุณรอดหยุดเลยนะหยุดไปเองได
0: ้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: ไอ้
4: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
5: ปีที่แล้ว
4: ป
5: ี
4: ที่แล้วเอง
5: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
4: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
5: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
6: เพราะว่าทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
5: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนัก

0: ขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นมูดลอดคือด้วยพื้นฐานแล้วภูก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะภูก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนใดสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นมูดลอดแล้วกันเพราะว่าภูก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ภูแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
1: เอางี้ดีกว่าตอนที่ภูโทรหาบุญรอดเซนไหมว่ามันมีบางอย่าง
0: รู้สึก
1: ปกติ
2: เอาจริงไม่เซนเลยคุณน้องแบบเสียงน้องคือเขาปกติดีก็ไม่รู้แบบไม่ได้มีแบบมีแววจะเกิดขึ้นอะไร
0: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าภูเจออะไรแต่ภูพูดประมาณว่าแบบอยากให้เรา
2: ด้วยกัน
0: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
1: ใครสักคนที่นั่งอย
0: ู่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามภูพยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ภูกำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี
3: ้ยแล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
2: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
0: โอ้ใช่มีซีนี้ด้วย
2: บนสกายวอล์ก
0: บนสกายวอล์ก
2: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
0: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
2: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
0: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
2: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
0: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกเองยังจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTS ภูก็เลยจัดการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงภูร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
1: ปล่อยเต็ม
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
0: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
1: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
2: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเรียบสบายใจขึ้นหรือ น้องโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
0: ไม่ลังเลเลย
2: พูดแค่นั้นเลยว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
1: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
0: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
1: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแบบน
1: ั้
0: น
1: เย็นเนี้ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไปคุยละเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
0: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปน้ำมันมุนรอดอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
2: มันเริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลอและคนเดียว
0: คนเดียวใช่
2: ก
0: ็
2: เลยรู้ว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแล้วเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
0: คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของภูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะอะไรแบบนั้นนะคะ
3: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
2: ทุกอย่างทุกเรื่อง
3: แล้วบุญรอดเล่าให้ภูฟังทุกเรื่องไหมคะ
2: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาไหม
2: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
0: มากเกินไป
2: จะมั่งดีแบบโดนเอาเบียด
0: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่า
2: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมาลงอย่างนี้หลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างเลยบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
0: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมนึงของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะติดใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
3: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกไหมคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
0: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าภูอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยมีโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือน

0: บ้านอีกหลังนึงของ
1: เป็นบ้านของเราอีกหล
0: ัง ใช่ซึ่งแม่ฮูครอบครัวฮูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
0: no ไม่ได้เป็นแฟนกัน
2: เป็นพี่เน
0: า
2: ะ
0: แต่คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
1: ทุกคนคิดเลย
0: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ถึงคิดอย่างนั้น
0: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนตั้งแต่มือเดินอย่างเงี้ยสับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกันสามคนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิ้งแบบไปเดิน5คนเดินสับมือกันโค้ดขึ้นแฟนกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่
2: แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
2: ใช่แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของครูเป็นยังไงความรักของดอดเป็นยังไง
3: ของมูเริ่มเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเราจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆหนึ่งถึงจะพบเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ดีเลยว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
2: แล้วของครูล่ะคะ
0: คือครูอ่ะคนที่ไม่ได้มี priority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ครูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของครูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือครูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number one ในการที่ผู้ใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือผู้แอบแชร์ให้ฟังว่าคือผู้มีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของผู้ให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะผู้ขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
1: ก็ไม่รู้
0: อะไรแบบนั้นฮะ
1: ไปถามแขกรับเชิญ
2: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริงๆตอนหลังเนี่ยอนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะฮะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
5: อย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงชายอะไรชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวกับคุณด้วยก็เป็นได
1: ้มาถามถึงเรื่องชาแนลของพวกคุณดีกว่าผู้ขาวชาแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: โอเคจริงๆภูเขาชาแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ภูอ่ะตกงานแล้วภูว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้าน

0: บางทีแบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะเราผู้ก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ๊ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามื้อนึงอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
1: เป็นแขกรับเชิญ
0: คนแรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมอละนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงกดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็คือผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบวยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานเลยแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอละค่ะให้เสียงแอร์ดังหึ
2: แห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่าคือก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเต
0: ี๋
1: ยวไม่แห้ง
0: ใช่
1: แต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะครับอย่างนี้แหละค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์
3: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยนะลูก
3: จริงๆนะคะถึงงานพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
0: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ปะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สู้ๆนะคะพี่
1: ๆค่ะ
3: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกสาว
0: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่กลิ่นนะ
0: มากแม
2: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
4: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชม
1: มุก
2: คิดว่าเขาจะไม่รู้ระวังหยิกระวังเดินหยิก
0: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
0: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
0: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
0: น้ำตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: ค่ะ
0: ท่วมหนักเลย
1: มากินข้าวด้วยกันค่ะวิ่งชิมเค้กด้วยนี
0: ่โอ้โหทำเลยนะ
5: แล้วมีคน ซลแล้วก็บูลลี่เรา
1: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
5: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
6: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบแล้วแบบเราดีใจให้เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
1: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ถ้าเกิดมันแบบไม่ดอกแมมี่เลย
1: เอาเคยแมมี่ป่ะ
2: ไม่เคย
1: ฉันละอ่อนมาก
2: มันลอยขึ้น
1: รอดเลือกชุดแกงฉันมาก
2: มันน่ารักดี
1: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซูมะ
7: ไอซูมิซาย
1: มาทำ
2: ไงมาไหน
1: ม
2: าเกิน
8: ฮะเพลงเดียวกัน
3: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
1: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อ่ะความรู้สึกของภูเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับอาจารย์หมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราว่าแบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
6: อย่างที่บอกเนื้อมันเราเห็นคือแค่ตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอ่ะได้แค่คนทั่วไปธรรมดาแล้วทำชอบแบบกับการว่ามีคนอ่ะมาพิเศษเราไม่แบบมายอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมันเล่นเก่งจังแบบให้กำลังใจเรามากยืนหลีแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดมากเลยเรื่องกับแฟนเขาปรึกษาผมรอดเลยเขาบอกสามบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไรอย่าง
1: เ
6: ง
1: ี้ยเป็นเพื่อนให้เขา
6: เขาปรับทุกข์กับเราอย่างเง
1: ี้
6: ยเราก็มีคุณค่ามากๆ
1: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่

0: เราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้อย่างคนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่าก
2: ับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบ
3: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวแล้วเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดได้ยังไงหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอ
2: ดเป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็
3: ม
2: ี
3: น
2: ้
3: อง
2: ภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอว์ที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอว์ที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอว์สองตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหหันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นที่หลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผู้ก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้ผู้แบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากมากเลยพอดีแบบน้องโดนจับอ่ะอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งเนาะจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยหรือว่าแบบมันไม่เก่งเนาะทำไมต้องมาว่าเราอยากให้เราแบบรักตัวเองให้มากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมรู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูappreciateมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือวิลเลอร์เราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายเลยแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุ๊มน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงพอดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีว่าถ้ามีอะไรบอกพี่ได้เสมอ
2: พี่ต้องอยู่ที่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
0: ไม่กลับมาแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสม
3: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เควงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
0: นั่นล่ะ
3: ค่ะถามคุณนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมอะมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะว่าแบบการที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่ม

0: จเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
1: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
2: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกใจให้กับทุกๆคนครับ
1: ในฐานะอาจารย์ด้วยเนอะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
3: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
1: ้
3: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
2: จริงๆ
3: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งเรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
1: ค่ะและที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด
3: ค
1: ือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
4: ครับจริงหร
1: อ
4: แรงมากโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณครับยันดีโอ้ยน้องต้องเซอร์ไพรส์นะขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
5: สวยเราอ่ะ
4: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลย
5: สวยเราอ่ะ
4: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซอร์ไพรส์คือออกทีวีเรียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
5: ดาราทั้งหนึ่ง
4: ดาราทั้งหนึ่ง
2: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหมครับ
4: โ
2: อ้โหขอบคุณมาก
4: ประตามยิ้มกว้างคือรูปนี้เราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแบงก์ก็ไปไหนไม่ได้เนอะจนบนเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปชาร์จพลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญรอดก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้แล้วรูปนี้คือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะ
1: ธ
4: รร
5: มชาติ
4: มันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์มันคือการที่แบบเราเดินเดินเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
4: หัวหินครับผม
2: ไม่อยากบอกเขาว่าบุญรอดจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
4: โอ้ย
1: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th

ลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับใน

ื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เริ่มเป็นไงมาไงวะ

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนองค์
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองนายลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่าง

0: ทางรัฐกับรัฐใช่ไหม
1: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
0: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
1: ถูก
2: เองเห็นรีโมทไห
3: ม
2: แต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
1: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เองเห็นรีโมทไหม
0: ไม
2: ่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
1: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
0: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็มีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
4: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
1: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้

0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
2: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
2: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปเองหมดนี่เลย
3: ไป
2: เฮ้ยไป
3: ไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เห็นเลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ

0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ
1: วางแผนมาทั้งวัน
2: รุ่นสิง

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็น

ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเศร้าคะไปใส่บ้าล่ะนี
2: ่ไปใส่เอียน
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวออกครับพี
7: ่เอาออกครับโอ้ยก็มุดถือคนแม่โอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้โห
10: เ
9: รือไหลปะเนี่ย
11: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วแจ
9: นายปลาบอกแก
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จักกี่สูงบ่สูงเด่น
12: นี่ให้ร้องเบิ่ง
9: โอ้โอ้สูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
14: ปันนี
9: ่มันยังบ่จัด
15: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
16: กัดให้มันน้ำไหลไหลได้มั้ย
9: เจ้าของทีมเบิ่ง
17: มาเน
1: าะยายเป็นอย่างเน
18: าะแค่สีลูกขาวไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
18: เกี่ยวทงฝุ่นคนขาวโบราณคนนั้นจะคล้องหน้าคนสีบอกให้เอาลูกขาวปันได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะคล้องหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำห้าวสีหน้าห้าวมาเกี่ยวเอาห้าวได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
18: า
1: ะ
18: เม็ดขาวก็งาม
19: ไปทั้งน้อย
11: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
20: ก็จะอยู่ตามทุ่งนาตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
9: ที่บ้านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวประตูหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีดำ

0: ไอ้ปลาไหลมากเนี่ย
1: สีใดเขาทุกสีครับ
2: นี่ก็มีรอยอีกติบังครับ
3: ได
2: ้ได้เห็นอยู่บ่จริงครับ
1: คิดไปสักนะ
4: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับเพื่อที่ได้ปริมาณละหลายครับ
5: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
6: ไปใส่การ
7: ไอ้จูครับครับปลาไหล
6: เนี่ยมากันจะขั้นครับนี่
7: 7ขั้นครับ
6: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
5: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
8: ทีมหาเกงชุดนะครับจะรับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โก้นะครับ
5: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากว่า30ปีแล้ว
4: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทํามาหากินเลยล่ะครับ
8: เวลาเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นเรียกให้รถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงไหนดอกครับเพราะผู้โดยสารกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการในกสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยัง
2: ไ
1: งคะ
2: ยังแตก
3: ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
4: ถึงออกว่าใด
3: โอ้
4: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นดูพอ
2: ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกจริงๆครับ
1: ใช
2: ่ครับมาครบกันแล้วครับจะที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงา
5: พอมาถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาไส้กินเขาที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวเข่าจ้ะนี
5: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
7: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบบ่เฮ้ยจังได
6: ๋กินยังแซ่บมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแซ่บกว่าอยู่ในบ้าน
8: กะหมูหน้าหมูลุงก็แซ่บเป็นธรรมดา
9: อยู่บ้านบ่เคยกินนอกบ้านเลย
8: ลุงก็แซ่บ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
10: มีตะซุ่มนี่แล้วมาหนูมีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
10: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาไหลหลายหรอก
2: เพราะว่าสุกี้ครับเป็นอัตยาใส่ดีครับเป็น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
11: บ่
1: บ่ห่วงบ่
11: บ่มีไผห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: บ่ต้องแล่นไปไกล

0: ีน้ำยาง
1: หยอกเออแล้วที่นี่แปลงไหนแต่คนสองคน
2: สอง
3: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
1: ความจะออกแล้วครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
3: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
1: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
3: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
1: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
3: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
1: นายไปบุญไปบุญฟังบุญก็ได
3: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
1: เอาก็เบื้องบอนมันก่อนครับ
3: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
1: ปลาไหลมันหมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึกเลย
3: แหวกๆหญ้า
0: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
3: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
1: อันปากกระบอกไปข้างผิว
3: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
0: ้มีอะไรมันปลาไหลหลาย
4: ๆต้องเขย่าก่อน
5: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแหม
1: ผมเขย่าบ่คือหมูไว้มันว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
3: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควกแควกแควกตลอดเวลา
1: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
3: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นล่อปลาไหล
5: เนี่ยก็เฮ็ดแล้วปานนั้น
4: ไอ้มันแตกไว้สุดเพราะว่าถ้าเอาไปโยกเนี่ยเหลือมันก็ว่าไม่ได้แตกมันซ่าไปนะ
0: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
3: เหยื่อล่อปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
1: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
6: นี่ครับไส้เดือนใหญ
3: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
6: จอมปลวกบ้านเฮานี่แหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ไม่เฮ็ดตามมา
3: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
4: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นขี้ขี้ปลวกกินหอมกว่ากัน
7: มีเมย์ขาวๆปลวก
0: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอก
8: เยื่อนี่จะใส่จากหลอด
7: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่แหละ
8: แค่นี้ก็พอ
7: เออแค่นี้ก็พ
6: อมันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินหรอครับเป็นการแค่รอบ่มันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
3: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาเสียไป
1: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายๆก็ใส่ง่าย
0: ๆได้คือเขาไปลึกแค่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
3: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
1: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับบ่อเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
9: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
1: เขาบอกเราต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปี

0: นะครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือปลาไหลบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
1: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
2: ก็คือว่ากันหลงกันลืม
3: วันนี้

0: ปานะหน่อยนึง
1: เบิร์ดครับมันนี่ครับใส่แล้วมาแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
2: คำหนีเวลามันเป็นอุปสรรคป่ะคะแย่มืดแย่ค่ะ
3: แม่นเลย
4: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
2: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
4: ซำนี่ครับซำนี่ก็คือว่าหาโมงกว่าม
5: าไปตามไป
4: ยังไง
0: โอ้เอาขึ้นไปดังของเขา
6: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
4: เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไรอัน
7: น
4: ี้
7: ใส่
4: แ
7: ค่น้ำค่ะ
8: ตั้งเท่าไหร่
0: ก็ท
8: ำ
0: ผิดสิข้อละ
8: บ่
0: ข้อละครับนี่ตั้มนี่ก็กินอยู่นี่พวกเมื่อลาบนี
1: ่ไหนได้ดังมาแน่นี่หลังจากกันใส่จู่เทศกันสิพามากินข้าวครับก็จะบอกว่ากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็ที่แยกกันพักผ่อนครับ
9: น้ำกันเหรอคะ
1: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
10: เอาเด
1: ีย
10: ว
1: ครับเดียวเลยครับ
4: เวลาออกมาสิกะที่ทอลูกหอนเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันกะบ่มีกินครับกะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนน่ะครับ
0: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
6: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
4: นอนใต้ห่มอยากหมอกมันลง
6: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
4: นอนแล้วครับ
6: ฝันดีนะครับพี่
11: พักกันออกมากูอีจูจักโมงครับเพื่อน
12: ตีสามครับ
6: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
1: นี่ครับได้1 ตัว 1 แต้มครับนี่มัน
6: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
1: โอ้ยคงถือไปแม่โอ้ย
4: เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นคือได้แค่ติดบ่าย
1: ถือครับถือ2 ตัว
4: ได้บ่ตา
1: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
4: บ่มีเลย
1: มาบ่เฮ้ยได้บ่
4: ตัวเดียว
1: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้2 ตัว
4: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
1: ตัวใหญ
11: ่อ้าวมัน
4: บางนี่ได้2 ตัวครับเนี่ย
11: ใช้เป็นที่ไหน
13: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกถ่ายยูด้วยครับ
1: โอ้บ่ถืออีกแล้วครับเป่าอีกแล้ว
11: มัน
1: บ่มันถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
4: ใส่ได้จักบัง
1: ตัวเดียว
11: ตัวใหญ่บ
4: ่ตัวงามครับ
6: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
4: ่ได้กับ2 โลครับนี
1: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
4: ่จักโบกะว่า
6: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
13: 4 โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
6: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็น ไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล

0: มาณ5โลครับผมมื้อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่หม่องตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
1: โอ้ได้บ
0: ่ได้อยู
2: ่บ่จวดเลย
0: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
1: บ่ได้อุ้มบ
2: ่อุ้มเดี๋ยวนี้อุ้มกันขึ้นแล้ว
3: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
4: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
5: พ่อได้อยู
0: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
5: 1โล1โลหรืออะไรอยู่ดอก
3: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
5: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: งบนวดทํางานก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงปูนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
6: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
6: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
0: ก็เอาฟางรองให้มันนุ่มครับเพราะจะปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตาย
7: ครับต้องเฮ็ดด้วยจ้ะ
0: เอาวางไว้เลยครับ
5: บัดนี้เฮ็ดยังบัดนี้แล้ว
0: ๆแล้วเจ็บเตี้ย
6: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
5: เจ็บเต้นครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: เลยโล่สองครับ
1: น้องเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโกะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีถามอ่ะหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสิละจะละกะไทยน้ำออกไปทายทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ย่างปลาไหลฮ้อนครับแซ่บ
7: ร้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
5: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายตัวกินได้ดูเพิ่งเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำมานานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆใหญ่ๆแบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในโฟมภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไ

0: จากที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่นะครับสุดยอดเลย
0: ครับ
1: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีต
0: บล็อก
1: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: เอออบอุณหภูมิอ
2: ันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยัง
0: เลยแกเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
1: ๋อ
0: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
0: ใช่คร
1: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
0: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
1: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มแล้ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
2: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
0: 4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ๆผมอบกันไม่ได้อบ
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
0: มันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่ลง
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้อ่ะเชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิมมี
1: ่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ใช่
2: ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ พ
3: ี่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน
3: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีจุดรับแขกมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: มาก
0: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟลเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนเคยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: ลามาเรื่อยนะโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ตั้
3: งไว้แต่2วันก็มา
1: ปรับก็เป็น60
3: 80อยู่80
0: ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไ
0: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอพ่อเด
3: ี๋ยว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: ควานได้เลย
0: อ๋อแล้วก็ควาน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
1: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่ไ
0: หมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความมันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีกลุ่มบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
0: อ
4: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
4: ใช่
0: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
1: ับ ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้ Amarin TV
7: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
8: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
9: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
10: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับและถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
11: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
10: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
12: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
10: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
11: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
10: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
11: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย
10: ครับ
11: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
12: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
10: ้ขอเพิ่มเติมด้วยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
13: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
10: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
11: ฟกช้ำ
10: ฟกช้ำ
11: ฟกช้ำได้เลย
13: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
10: ใช่ครับ
11: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
10: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
11: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
10: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่ไอ้มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
12: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
11: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
13: ้จริง
11: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
10: คร
11: ับ
12: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
16: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
14: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์

0: ทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก

0: จ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
0: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามเหยาแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0: โจทย์ของระบบอิลิทิเคชันคือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบอิลิทิเคชันเพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้ชิ้นจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube My Don Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่แล้วกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นที่ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์นะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ย

ที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปพรกับอีกธนาคารหนึ่งดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามี requirement ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะ refinance ได้ไหมก็ refinance ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบัตรนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณสัก 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราโมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอาไปจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณใหญ่ก็จะถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญากู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมจากเขามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยครับว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วสเต็ปถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไปเซิร์ช Google ฮะอย่างนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะตอบที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยช่วงแรกเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณในอัตราพิเศษถูกไหมเหมือนกับว่าพยายามให้คุณมาใช้บริการกับเขามากู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมก็ยังไม่คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพร่าต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
2: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยแต่โดยรวมแล้วเรียกว่าสำนวนไทยนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกวิเคราะห์เชื่อมโยงสำนวนไทยกับสถานการณ์กับเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนสำนวนไทยนักเรียนต้องรู้จักสำนวนไทยแล้วก็เอาสำนวนไทยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการพูดสื่อสารแล้วก็การเขียนสื่อสารนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็มีเกมมาให้นักเรียนได้ฝึกเล่นกันนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเล่นกันโดยที่อุปกรณ์ถ้าเป็นต้นทางจะมีกระดานไวท์บอร์ดนะครับเป็นกระดานที่สำหรับเขียนคำตอบส่วนปลายทางถ้าไม่มีกระดานไวท์บอร์ดออกไม้เขียนหน้ากระดานหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือจะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางคุณครูประจำชั้นก็ได้นะครับพร้อมยังถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเรามาดูสำนวนแรกที่ทุกคนจะต้องทายแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจแหวกว่ายทาราทาราแปลว่าน้ำต่อมารักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยน่าจะเป็นคำใดจุดจบชีวิตแค่คิดก็กลัวโอ้น่ากลัวมากถ้าเป็นจุดจบชีวิตใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลคำใดที่ใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลนะครับและสุดท้ายรูปเหมือนกระจับขยับออกเสียงทุกกลุ่มลงมือเขียนสำนวนได้เลยครับแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจตัวอะไรแหวกว่ายทารารักษาคนไข้ใครครับที่รักษาคนไข้คนเจ็บคนป่วยถ้ารู้แล้วเขียนเป็นสำนวนมาเลยครับเขียนเป็นสำนวนเต็มๆมาเลยครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยพร้อมกันแต่ก่อนจะไปดูเฉลยนั้นให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมาถือแผ่นป้ายออกมาแสดงคำตอบให้ปลายทางดูด้วยครับรวดเร็วครับรวดเร็วใครช้าตัดสิทธิ์นะครับเปิดให้ปลายทางดูด้วยทุกกลุ่มยกสูงๆให้ปลายทางดูกลุ่มตอบเหมือนกันเลยนะครับก็คือปลาหมอตายเพราะปากทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างครับเสร็จแล้วเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันคำแรกแหวกว่ายทาราไปมาสุขใจคือคำว่าลามาแล้วคำแรกรักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยคือคำว่าหมอบางคนอาจจะใช้คำว่าแพทย์ก็ได้แต่มันจะเป็นสำนวนได้หรือไม่นั้นก็ต้องดูอีกทีจุดจบชีวิตแค่คิดก็กลัวตายทุกคนกลัวมากจุดจบชีวิตของเราใช้เชื่อมข้อความเป็นเหตุเป็นผลคำว่าเพราะคำว่าและใช่ไหมไม่ใช่และสุดท้ายรูปเหมือนกระจับขยับออกเสียงบางคนอาจจะมีรูปปากเหมือนกับกระจับนั่นเองนักเรียนทราบไหมว่าปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคนที่พูดจาพลอยๆมักจะได้รับ อันตรายและความเดือดร้อนจากคำพูดของตนเองทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยปรบมือให้ตนเองครับต่อมาสำนวนที่2ทำให้ละเอียดจนแหลกคาครกอาหารรสจัดกินกับผักสดเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวให้กำเนิดลูกผูกพันสายเลือดผูกพันสะกดแบบนี้นะครับและสุดท้ายใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ล้างลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็ออกมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนหรือตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นก็ได้หมดเวลากลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับใครมาช้าตัดสิทธิ์นะครับรวดเร็วรวดเร็วยกสูงสูงให้ปลายทางเห็นด้วยไม่ต้องบังหน้าตนเองนะครับทุกกลุ่มจะตอบว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับเขียนหมายเลขกลุ่มไว้ก็ดีนะทุกกลุ่มเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับทำให้ละเอียดจนแหลกคาครกก็คือการตำนะครับอาหารรสจัดกินกับผักสด
3: น
2: ้
3: ำพริ ก
2: น้ำพริกนักเรียนเคยกินน้ำพริกไหมลูกอร่อยนะครับเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวเช่นน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายนะครับคำใบ้บางคำอาจจะไม่ชัดเจนกำกวมเป็นตัวหลอกให้นักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องเดาให้ถูกต่อมาให้กำเนิดลูกผูกพันสายเลือดอาจจะเป็นพ่อได้ไหมพ่อก็ได้แต่อาจจะไม่เข้าสำนวนนะครับก็คือคำว่าแม่ต่อมาสุดท้ายใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ล้างน้ำนะครับทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยตามน้ำพริกละลายแม่น้ำเข้าใจความหมายของสำนวนนี้ไหมก็คือลงทุนหรือทำอะไรแล้วไม่ได้ประโยชน์กลับมาใช่ไหมครับทำทิ้งเสียทิ้งนะครับก็เหมือนตำน้ำพริกโอ้โหตำอย่างอร่อยใช้วัตถุดิบจำนวนมากสุดท้ายก็น้ำพริกไปละลายทิ้งแม่น้ำเสียนะครับปรบมือให้ตนเองและต่อมานะครับสำนวนที่3ค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วรับมาตกมาเป็นของตัวเองรับมาตกมาเป็นของตัวเองมีดขนาดใหญ่หนายาวและคมมีดขนาดใหญ่หนายาวและคมลักษณะนามของมีดกรรไกรลักษณะนามเขียนแบบนี้นะครับเมื่อลักษณะมารวมกับนามจะไม่มีสระอะลักษณะนามของมีดกับกรรไกรเรียกว่าอย่างไรนะและสุดท้ายลักษณะดูดีเห็นแล้วหลงไหลคนสวยคนงามใช่ไหมครับ

0: ลงมือได้เลยครับค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วรับมาตกมาการรับมาคือการอะไรรับมาตกมาก็คือการที่เราทำไมมาได้มาลักษณะนามของคำว่ามีดกรรไกรใช้คำว่าอะไรคำว่าเล่มมีดกับกรรไกรลักษณะนามคือคำว่าเล่มมีดขนาดใหญ่เราเรียกว่ามีดอะไรไม่ใช่อีโต้มีดอะไรเอ่ยอามีดพระอะไรที่ตรงข้ามกับคำว่าเร็วช้าช้าเร็วๆครับเสร็จหรือยังเอ่ยปลายทางตอบคำถามได้ไหมครับถ้าตอบได้ตะโกนเสียงดังๆให้ครูโอได้ยินหน่อยตอนนี้ต้นทางยังไม่มั่นใจปลายทางมั่นใจไหมครับปลายทางบอกว่ามั่นใจถ้าพร้อมแล้วหมดเวลาพร้อมแล้วก็มาอยู่หน้าห้องได้เลยนะครับให้ปลายทางได้เห็นหน่อยว่าต้นทางเนี่ยตอบว่าสำนวนใดนะครับช้าช้าได้พระเล่มงามช้าช้าได้พระเล่มงามมีกลุ่ม4ที่เขียนคำว่าช้าซ้ำโดยไม่ใช้เครื่องหมายไมยมกก็ไม่เป็นไรสื่อความหมายได้เช่นกันนะครับทุกกลุ่มตอบว่าช้าช้าได้พระเล่มงามเข้าที่เดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันนะครับคำแรกค่อยๆเคลื่อนไปไม่ไวไม่เร็วก็คือคำว่าช้าๆไปช้าๆลูกค่อยๆไปช้าๆรับมาตกมาเป็นของตัวเองเช่นได้มรดกรับมรดกมาก็ได้มรดกก็คือคำว่าได้นั่นเองต่อมาครับมีดขนาดใหญ่หนามหนายาวและคมพระมีดพระเคยได้ยินไหมต่อมาลักษณะนามของมีดและกรรไกรก็คือคำว่าเล่มส่วนสุดท้ายคนงามไงลูกคนงามคนสวยน่าหลงใหลดูคำตอบพร้อมกันปลายทางถูกไหมช้าช้าได้พระเล่มงามหมายความว่า
1: ทำอะไร
0: แบบค่อยเป็นค่อยไปช้าช้าค่อยๆคิดไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่ใช่ทำแบบเรื่อยๆนะอันนั้นก็คือทำแบบไม่สนใจอะไรเลยนะครับทำไปแบบมีสติสุดท้ายผลที่เกิดมาก็จะบังเกิดผลดีสวยงามประสบความสำเร็จปรบมือให้ตนเองสำนวนสุดท้ายแล้วนะครับสำนวนสุดท้ายแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มได้1ได้3เนาะได้3คะแนนเท่ากันหมดไม่มีกลุ่มไหนผิดเลยปลายทางก็บอกว่าไม่มีผิดเช่นเดียวกันนะครับสำนวนต่อมาอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาจระเข้หรือเปล่านะหมายถึงเติบโตโอ้โหอลังการแสดงว่าต้องทำไมไม่ใช่สิ่งเล็กๆต้องเป็นสิ่งใหญ่ๆเป็นคำกริยาเวลาเคี้ยวข้าวเหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันถ้านักเรียนตีความอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาเนี่ยตีความแปลความได้นักเรียนก็จะตอบคำที่4ได้
1: ได้แล้วครับ เหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันและสุดท้ายน้อยกระจิริตนิดเดียวจริงๆลงมือเขียนได้เลยครับตอบคำถามเลยนะครับปลายทางตอบได้ไหมครับตอบเลยนะครับกับคุณครูปลายทางหมดเวลานะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องได้เลยครับเดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันกลุ่ม5โอ้โหกลุ่ม5ชัดเจนไหนๆครูโอดีมหน่อยลูกเดี๋ยวให้ปลายทางดูกลุ่มมีรูปภาพขยายความเข้าใจด้วยปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้ของแท้นะครับของแท้ส่วนกลุ่มอื่นๆก็ตอบปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดเลยเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับอาจจะเป็นจระเข้ใหญ่ก็ได้นะคำแรกอาศัยในน้ำแหวกว่ายไปมาจริงๆตอบได้เยอะแต่ถ้าจะผูกให้เข้ากับสำนวนก็คือคำว่าปลาหมายถึงเติบโตโอ้โหอลังการอะไรที่ใหญ่ๆเราก็จะเรียกว่ามันอลังการใช่ไหมครับเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็คือคำว่าใหญ่ต่อมาเป็นคำกริยาเวลาเคี้ยวข้าวเราทำไมกินข้าวซึ่งคำว่ากินก็เป็นคำกริยาด้วยต่อมาครับเหมือนกับอันแรกคำตอบเดียวกันก็คือคำว่าปลานั่นเองและสุดท้ายน้อยกระจิริตนิดเดียวจริงๆก็คือคำว่าเล็กปลายทางดูคำตอบเลยนะครับเห็นไหมปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายความว่าอย่างไรปลาใหญ่เหมือนผู้มีอำนาจใช่ไหมผู้มีอิทธิพลย่อมสามารถข่มเหงหรือเอาชนะผู้ที่โดยอำนาจหรือผู้ที่เป็นผู้น้อยก็คือผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั่นเองปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับเก่งมากมากถ้าให้นักเรียนเนี่ยลองเอาสำนวนเหล่านี้ไปผูกหรือไปแต่งเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องสั้นก็จะทำให้การเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยนั้นน่าเรียนยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดพัฒนาได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยซึ่งครูก็จะมีเรื่องมาให้นักเรียนอ่านแล้ววิเคราะห์ว่ามันสอดคล้องหรือตรงกับสำนวนใดนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนในการเรียนเรื่องสำนวนไทยการอ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยนั้นนักเรียนต้องอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญให้ได้ยังจำได้ไหมการอ่านจับใจความคืออะไรนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวนไทยกับเรื่องที่อ่านได้ว่าจะต้องเปรียบเทียบว่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกับสำนวนใดสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องบอกคุณค่าของสำนวนไทยสุภาษิตครับบางเพยให้ได้ด้วยนะครับต่อมาคำถามชวนคิดคือนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเข้ากับสำนวนไทยได้อย่างไรเราจะสามารถเชื่อมโยงได้อย่างไรบ้างการที่มีเรื่องมาให้แล้วให้นักเรียนเชื่อมโยงกับสำนวนไทยมีเรื่องมาให้เชื่อมโยงเรื่องกับสำนวนไทยการที่จะเชื่อมโยงได้นั้นต้องทำไมก่อนต้องอ่านถ้าไม่อ่านเชื่อมโยงได้ไหมไม่ได้อ่านเสร็จอ่านจับใจความเสร็จต้องทำไมคิดคิดแบบไหนคิดตื้นๆหรือว่าคิดแบบวิเคราะห์ต้องคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าใจความและเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันสอดคล้องกับสำนวนใด ก็อย่างที่บอกต้องอ่านก่อนอ่านให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้

0: เดี๋ยวเรามาดูความหมายของการอ่านจับใจความเรื่องที่เกี่ยวกับสำนวนไทยอ่านพร้อมกันครับ3 4
1: การอ่านจับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านเกี่ยวกับความหมายของการอ่านจับใจความจากเรื่องราวจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสำนวนไทยเขาบอกว่านักเรียนจะต้องทำไมเชื่อมโยงเปรียบเทียบให้เข้ากับสำนวนไทยนั้นซึ่งผู้อ่านจะต้องทำไมด้วยเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยด้วยถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยเลยนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็เรียนเกี่ยวกับสำนวนไทยมาเป็นบ้างแล้วนะครับก็จะได้ทราบบ้างแล้วว่าสำนวนไทยคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากไหนที่ครูนำเสนอจากหนังสือสำนวนไทยภาษิตสำนวนคำพังเพยของสำนักงานราชบัณฑิตแตยสภาถ้าไม่มีหนังสือสืบค้นจากไหนได้บ้างเว็บไซต์ราชบัณฑิตเว็บไซต์พจนานุกรมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมอะไรอ่านพร้อมกันกิจกรรมซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับที่จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านจากนั้นก็ลองวิเคราะห์เชื่อมโยงว่าจะเข้ากับสำนวนใดได้บ้างนะครับมาดูกันเลยเรื่องแรกเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตาโชคเป็นคนที่ชอบทำอะไรผิดๆอยู่เป็นประจำเช่นตักน้ำจากบ่อโดยไม่ใช้รอกเชือกแต่กลับลงไปตักน้ำในบ่อแทนเมื่อเท้าย่ำลงที่โคลนน้ำในบ่อก็ขุ่นจนชาวบ้านเริ่มสงสัยว่าเป็นฝีมือของใครผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกลูกบ้านประชุมฝ่ายตาโชคนั้นก็ได้โวยวายลั่นศาลาจนมีพิรุษแต่ตาโชคลืมไปว่าเท้าของตนมีโคลนติดอยู่นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับสำนวนใดตาโชคมีพิรุษทำผิดแล้วแสดงอาการมีพิรุษโวยวายตีโพยตีพายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนอื่นไม่ดูตัวเองสุดท้ายก็แสดงอาการพิรุษออกมาด้วยทำไมมีโคลนติดเท้าอยู่สำนวนนี้ครูเคยสอนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่ากินมีคำว่ากินสี่พยางค์ใบให้แล้วมีสี่พยางค์ปลายทางตอบด้วยนะครับเขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดสี่พยางค์ขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่าร้อนขึ้นต้นด้วยคำว่ากินมีคำว่าร้อนทั้งหมดสี่พยางค์ทางตอบด้วยนะครับหมดเวลากลุ่มไหนตอบได้แล้วมายืนหน้าห้องเรียนกลุ่มไหนมาช้าหมดสิทธิ์นะครับรวดเร็วทะเลน้อยยกให้เห็นชัดเจนทุกกลุ่มตอบว่ากินปูนร้อนท้องเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยยกดีๆช้าๆชัดๆ

0: เห็นตัวใหญ่ๆชัดเจนนะครับปลายทางเห็นไหมว่าต้นทางตอบกินปูร้อนท้องปลายทางตอบว่าอะไรครับกลับไปนั่งที่เฉลยคืออะไรครับกินปูร้อนท้องนั่นเองก็คือคนที่ทำความผิดมักจะแสดงอาการมีพิรุธออกมาเองนะครับเรื่องต่อมามานพเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นแห่งหนึ่งชาวบ้านต่างเกรงกลัวมานพเป็นอย่างมากเขาทำธุรกิจเหมืองแร่และค้าขายวัตถุโบราณจนกระทั่งวันหนึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำท่วมวัตถุโบราณเช่นเครื่องเงินเครื่องทองสร้อยคอหม้อโบราณและอื่นๆลอยกระจัดกระจายออกมาจากโกดังเมื่อชาวบ้านเห็นจึงรู้ทันทีว่าเป็นวัตถุที่ถูกขโมยไปจากวัดมานพเนี่ยเขาทำความผิดพอเวลาผ่านไปความผิดก็ถูกเปิดเผยส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลทำความผิดพอถึงเวลาผ่านไปความผิดนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาเองมี4พยางค์ครับมี4พยางค์มีคำว่าผุดด้วยรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเดี๋ยวเพื่อนได้ยินนะครับพูดกันเบาๆหมดเวลาทุกกลุ่มออกมาได้เลยครับใครมาช้าหมดสิทธิ์ตัดสิทธิ์เลยออกมาเลยครับมาช้าตัดสิทธิ์มาดีๆครับมาดีๆกลุ่ม2ทันไหมทันนะครับกลุ่ม2ครูโอใจดีเสมอดูดีๆนะครับเด็กๆตั้งใจครับตั้งใจปลายทางดูพร้อมกันน้ำลดตอผุดน้ำผุดตอผุดมีน้ำผุดตอผุดด้วยน้ำลดตอผุดน้ำลดตอผุดก็น้ำลดตอผุดมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวเป็นน้ำผุดตอผุดไม่เป็นไรนะครับกลับไปนั่งที่ปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างมีน้ำผุดตอลดไหมไม่มีนะครับเฉลยคือน้ำลดต่อผุดปรบมือให้ตนเองต่อมาครับต่อมายายจันชอบทำอาหารและขนมหวานแบ่งปันชาวบ้านอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่ยายจันทำอาหารแจกให้เพื่อนบ้านยายจันจะรู้สึกอิ่มเอมใจแม้จะไม่ได้รับคำชื่นชมจากใครเลยแต่ยายจันก็ยินดีที่จะทำแบบนี้ตลอดไปแม้ว่าผู้นำชุมชนจะมองไม่เห็นคุณค่าของยายจันก็ตามแต่กลับไปยกย่องกำนันที่บริจาคเงินทองให้กับวัดเพียงคนเดียวยายจันทำดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าใบให้4พยางค์ครับสี่พยางครับสี่พยางมีบางกลุ่มวาดรูปด้วยนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาออกมาครับออกมาตัวแทนออกมา แสดงคำตอบแสดงคำตอบให้ปลายทางได้ดูพร้อมกันเอายกให้ชัดเจนส่วนใหญ่ตอบว่าปิดทองหลังพระทุกกลุ่มปิดทองหลังพระหมดเลยนะครับยายจันทำความดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าอ่ะกลับที่กลับที่นะครับการที่ยายจันทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นคุณค่าแล้วยายจันก็ไม่ท้อด้วยนะครับคำตอบคือปิดทองหลังพระก็คือทำความดีแต่ไม่มีใครเห็นการปิดทององค์พระถ้าปิดแต่ข้างหน้าองค์พระสวยงามไหมไม่เราต้องปิดทองให้ครบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังองค์พระนะครับถูกต้องทุกกลุ่มเลยประมือให้ตนเองและสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเบิ้ลกับพลอยเป็นแฟนที่คบหาดูใจกันมานานทั้งสองได้ตกลงจะแต่งงานกันในปีหน้าเมื่อวันนั้นมาถึงทั้งสองวางแผนจัดงานใหญ่โตโดยเชิญแขกมานับพันคนและจ้างร้านอาหารหรูมาทำอาหารเลี้ยงแขกเช่นหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งขาหมูกุ้งมังกรละซึ่งทุกคนในงานแต่งต่างอร่อยกับอาหารบนโต๊ะเมื่อจบงานทั้งสองมานั่งทุกข์ใจกับราคาที่ต้องจ่ายตอบได้เลยครับตอบได้เลยดูซิตอบได้ไหม
1: ขนมเยอะมากแต่ได้ผลอะไรบ้างขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมหมดเวลาออกมาครับตัวแทนกลุ่มออกมาให้ดูคำตอบรอบนี้มีคำตอบที่แตกต่างกันนะครับถึง2คำตอบมาช้าหมดสิทธิ์นะเร็วๆเร็วๆเสร็จยังครับกลุ่ม2นัทพัฒน์ออกมาอยืนดีๆนิ่งๆเพื่อนๆฟังหน่อยต้นทางและปลายทางดูพร้อมกันนะครับมี2คำตอบก็คือตามน้ำพริกละลายแม่น้ำยกให้ปลายทางดูด้วยแล้วก็ขี่ช้างจับตั๊กกระแตนมีตามน้ำพริกละลายแม่น้ำและขี่ช้างจับตั๊กกระแตนนะครับเสร็จแล้วเข้ากลุ่มเข้าที่นักเรียนครับข้อความเรื่องสั้นที่เราอ่านเนี่ยมีการลงทุนไหมจุดไหนที่เป็นการลงทุน
2: จ้างร้านอาหาร
0: เป็นการลงทุนหรอการลงทุนก็คือลงทุนไปแล้วหวังผลกำไรถ้าเราไปจ้างร้านอาหารหรูเราจะได้กำไรอะไรจากมาไม่มีมันคือการทำงานหรือทำอะไรใหญ่โตแล้วผลตอบรับผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้มันก็ไม่ได้ดีมันไร้ประโยชน์มันเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับมันไม่ได้ประโยชน์ตามมาก็จะสอดคล้องกับสำนวนที่ว่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำกลุ่มไหนตอบถูกบ้างกลุ่มที่1 2และ5ส่วนกลุ่ม3และกลุ่ม4ก็ไม่ได้คะแนนในจุดนี้ไปไม่เป็นไรถือว่าทุกคนเก่งมากปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับและหลังจากที่นักเรียนนะครับ ได้ทำกิจกรรมฝึกเกี่ยวกับการอ่านเรื่องการอ่านจับใจความเรื่องสั้นๆแล้วเชื่อมโยงกับสำนวนไทยนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของครูในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่4อ่านเรื่องน่ารู้คู่สำนวนไทยโดยอ่านจับใจความจากข้อความนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแล้ววิเคราะห์ว่าควรใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบพร้อมบอกความหมายด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานที่4หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็ประเมินการอ่านจับใจความและวิเคราะห์สำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งกลับคุณครูประจำชั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมอ่านเรื่องไปแล้วแล้วก็เชื่อมโยงกับสำนวนไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับในการตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆมาดูก่อนนะครับว่าเรื่องที่หนึ่งหมายถึงอะไรขอตัวแทนครับภัทริกามาอ่านหน้าห้องเรียนให้ปลายทางได้ฟังกันนะครับ
1: ภูและพานบ้านอยู่ใกล้กันเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กโดยทั้งสองฝ่ายต่างชอบโอ้อวดในความมั่งมีของตนภูมีอะไรใหม่พานก็จะต้องรีบไปหาให้มีสูงกว่าฝ่ายพานมีอะไรใหม่ภูก็ต้องทำให้ตนเองเหนือกว่าพานและมาคุยอวดกันตลอดความระหองระแหงในความไม่ยอมกันมีอยู่ในใจทั้งสองคนอยู่แล้วจนในที่สุดก็มีปากเสียงกันและเกิดการใช้กำลังด้วยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจึงเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นในที่สุด
0: โศกนาฏกรรมนะครับน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวให้ภัทริกาไปนั่งที่ได้ปรบมือให้เพื่อนเรามาดูพร้อมกันว่าสำนวนใดเราจะใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบ
2: ขิงก็ราขาก็แรง
0: หลายคนตอบว่าขิงก็ราขาก็แรงปลายทางตอบว่าขิงก็ราขาก็แรงเช่นเดียวกันนะครับต่อมาหมายความว่าอย่างไร
3: หมายความว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอม
0: ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันตอบดังๆนะครับไม่ต้องกลัวตอบแบบมั่นใจต่างฝ่ายต่างจัดจ้านพอๆกันไม่มีใครยอมใครและต่างมีอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่ขิงเนี่ยถ้านึกถึงพืชสมุนไพรขิงมันร้อนไหมร้อนแรงไหมกินไปมันก็จะร้อนแรงมีรสชาติที่ร้อนแรงแล้วก็ข่ากินไปก็มีรสชาติที่ร้อนแรงเหมือนกันก็คือร้อนแรงทั้งคู่นะครับต่อมาเรื่องที่สองศิรวิทย์เป็นตัวแทนในการอ่าน
4: พ่อค้ากลุ่มหนึ่งบรรทุกสินค้าข้ามทะเลทรายเพื่อไปขายต่างเมืองในระหว่างเดินทางน้ำที่ใช้อุปโภคได้หมดลงทุกคนต่างเดินสำรวจจนพบกอหญ้าใหญ่ทุกคนต่างช่วยกันขุดทรายใต้หญ้าจนกระเจอแผ่นหินใหญ่ทำให้ทุกคนหมดหวังแต่หัวหน้าช่างไม่ยอมยุติความคิดที่จะขุดหาน้ำจึงแนบหูกับพื้นหินก็ได้ยินเสียงน้ำไหลจึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันทุบหินจนแตกน้ำจึงพุ่งออกมาให้ทุกคนได้ดื่มกินและเดินทางต่อไปจนถึงที่หมายอย่างราบรื่น
0: เข้าที่ครับปรบมือให้เพื่อนเราจะใช้สำนวนใดครับนักเรียนใช้สำนวนใดในการเปรียบเทียบการ

0: ชันมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าความหมายของสำนวนนี้คืออะไร
1: หากเราพยายามทำอะไรมากๆก็จะประสบความสำเร็จครับ
0: ดังสุภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน
1: ความ
0: สำเร็จอยู่ที่นั่นเก่งมากปรบมือให้เพื่อนการทำงานใดๆก็ตามนะครับหากมีความพยายามแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้สำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรจากที่เราได้อ่านเรื่องต่างๆแล้วเชื่อมโยงกับสำนวนไทยได้นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าสำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรตอบได้ไหมครับกลุ่ม2ได้ไหมละละนาลองแสดงความคิดเห็นไม่ผิดครับลูกเดี๋ยวให้ละละนาตอบให้เพื่อนฟัง
2: เป็นข้อคิดค่ะทำให้คนคิดได้ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นข้อคิดทำให้คนฉุกคิดได้ใช่ไหมถ้ามีการใช้สำนวนเปรียบเลยเปรียบเทียบกับการกระทำนั้นๆก็อาจจะทำให้ผู้นั้นสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อ่ะปรบมือให้เพื่อนคนอื่นเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมอนุณพัฒน์อนุณพัฒน์เพิ่มเติมให้เพื่อนๆปลายทางฟัง
3: จะทำให้คนไทย มีจิตใจช่วยเหลือกันครับ
0: มีจิตใจช่วยเหลือกันดังเช่นสำนวนที่ว่า
3: น้ำพึ่งเรือ
0: เสือ
3: เสือพึ่งป่า
0: น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามีสำนวนอื่นไหม
3: มีครับ
0: มีครับ
3: เช่นสำนวนที่ว่า
0: สำนวนอะไรเอ่ย
3: คางคกขึ้นวอค่ะ
0: คางคกขึ้นวอช่วยเหลือกันอย่างไรไม่น่าจะช่วยกันมีอย่างอื่นไหมนอกจากน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
3: ไม่ใช
0: ่ความพยายามอยู่ที่ไหนที่เพิ่งเรียนไปเนี่ยความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่ะปรบมือให้เพื่อนอย่างที่บอกนะครับสำนวนไทยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างไรก็คือทำให้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับต่อมาบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวเป็นชั่วโมงแรกนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานเรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวใบความรู้เรื่องรูปแบบที่ใช่จดหมายส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นซองจดหมายและรูปแบบของจดหมายก็ได้ถ้ามีนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่รายวิชา
4: ภาษาไทย
0: ชั้นประถมศึกษาปีที
4: ่6
0: สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณา

ดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Libraryหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

0: ผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น